0: มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน
0: ม
1: ันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกครั้ง
0: ครับ
1: นะman made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
0: ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
0: สปป.ลาวครับ
1: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะเขื่อนน้ำงึมเดี๋ยวสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบิกเก่งเทศไหม
0: ไม่เลยครับอาจารย
1: ์น่าจะบอกว่าเก่งมาก
0: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
1: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าวๆ
1: 1977เป็นปีเดียวกันครับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าเขาอายุเท่ากับคุณมันนะ
0: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
0: ครับ
1: อายุเท่ากับคุณมันนะแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปี
2: อ
1: ีกว่า50อ่ะ
2: 450โอเคค่ะ
1: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
0: ครับ
1: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอาณาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: จะขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
1: ใช่
0: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลย
2: ความกว้างขนาดนั้น
1: ใช่
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
1: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
1: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
1: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทันเพราะกว้าง
2: โอ้โหค่ะ
1: นะพอกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำงึมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
0: ครับ
1: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำงึมมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
1: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป

0: 30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงปาดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ที
1: ่
0: ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิศมาลาบสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขกนั่น
2: เองอืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเติมญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่ขวางเสียงขวาอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีงึม1งึม2งึม3งึม4งึม5
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แต่ไม่กว่ากิโลครับ
1: ก็ยาวอยู่นะอาจารย
0: ์ก็ถ้าวัดตรงๆแต่ถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ300นี่คือเอาทางที่ของแขวงแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่ใส่สวยนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกน้ำดีน้ำเรียกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเรียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุ๊กก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะจีนเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำเรียก1นะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำเรียก1ทับ2แสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำเรียก2ทับ2
2: ครับ อาจจะมีอีก1ใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
1: ก่อนเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศ

0: ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สกฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวันวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยคะค่ะ
2: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับ อ๋อเหรอคะ
2: อ๋อมันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
3: ครับ
2: เหมือนสร้างบ้าน
1: โอ้ค่ะ
2: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางใส่น้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใส่ความสูงของกระแสน้ำก็ต้องยกนะฮะนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนเขาบอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันเป็นฝ่ายน้ำล้นไม่ถึงภาพฝ่ายน้ำล้นได้ใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรระดับยึดเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่าลืมน้ำมันจะล้นฝ่ายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝ่าย

0: รณีเขื่อนน้ำหนุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
1: ครับ
0: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำหนุ่มหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7ปีครับ
1: 7ปีแล้ว
0: ก็1970
1: ครับ
0: มัน1977
2: อ๋อฮะ
0: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะก็ตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่กลางของน้ำแต่ก็มีก็ยังมีคนจับได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนเราตัดเสร็จทุกส่งมาขายไทยไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
2: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำและปลาย
2: น้ำปลายน้ำอือฮึค่ะ
0: มันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลมากนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เราต้องแก้ไข

0: เราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวะจำทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ผลิตไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ผ่านไปกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค
2: ่
1: ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราเนี่ยจริงๆเรามีแค่เสียดเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำนึ่มเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันนะฮะแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
1: ค่ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็น Battery of อาเซียนก็พ
2: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
2: ครับ
0: ครับอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
2: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี
1: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันวินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
2: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะครับข่าว
2: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็ข่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
1: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสอมเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินกับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะเขื่อนน้ำเทียนจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลย
0: ค่ะก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกล่ะ
1: สหรัฐไงคะ
0: อเมริก

0: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามจะ3ล้านตันพอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3ล้านตันไปทิ้งลาวมีประชากร3ล้านพอดียุติธรรมมากนะแบกไปคนละนะก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
1: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
2: อ
0: ันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้วตัดเยอะ
2: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ค่ะเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์การเนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์กาลก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเสบังไฟ
1: ครับ
0: นึกอย่างนี้คนฟูเบตเหมือนคนฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งแต่เทือกเขานากายแต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเก็บน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตาราง450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
1: ครับ
0: น
1: ี่
0: แหละมน
1: ุ
0: ษย์
1: แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็ต้อง
2: มาต่อกันในวัน
1: พร
2: ุ่
1: งน
2: ี้
1: นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีระวันวรรุษและผมภูเบศรสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์ที่

แล้วก็ในช่วงเวลาที่โรคผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทการกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับ

ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางภาคหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิริศักดิ์จอดถกรัฐมนตรีเขมร

0: อนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชว์วิสัยชาติโชว์วิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหารือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศรีศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศจอคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนครหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซซิโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พริศซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ

0: กล่าวชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกซ์นิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมาย SEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน4แสนล้านถึงประธานสภา11-12พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้ไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งในการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บชี้แก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพ.ร.ด.แจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนทเจซีโร่ทำร่างใหม่จับเผาคุยสวกลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเตือนรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนและ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
0: 7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่ง อันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาอีกครับ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนเพื่อลดค่าใช้ได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็กโคเรดิโอเอ็กเพิร์ลลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เรื่องที่2ของเจ้าทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายและครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมที่ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งค่าเปลี่ยนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะค่าถั่วข่าวนะคะเป็นค่าถั่วข่าวใหญ่ของเดลี่นิวส์ค่ะพ่อแม่วิ่งตู้ฟ้าเปิดเทอมแห่ครบโรงซื้อทองคำอันดับ1พุ่ง65

0: ช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและภาพหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาไทยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15-12 ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรี่ยวรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรี่ยวไรในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกลุ่มพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรี่ยวไรเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายโทนทองสุกแก่นหรือว่าโทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายโทนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะ

0: ก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกรุงยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
0: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันวาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมบังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมบังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
1: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทาง ทำให้จับกลุ่มยากครับ
0: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทรีจำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
1: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านห้องลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลีนิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอมุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2.บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูราชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูราชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
7: Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1

0: ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กตายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
10: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
15: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
18: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
17: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
18: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

เป็นฝากฝั่งของสาวๆกันบ้างนะคะช่างร้ายเหลือค่ะแม่พ่อแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งให้เกียรติมาในงานวันที่11นี้ด้วยนะคะได้ฟังแม่ร้องเพลงสดๆแบบดนตรีเต็มวงเนี่ยคือความเป็นลูกทุ่งของเราสมัยก่อนที่เดินสายเนี่ยก็จะมีนักดนตรีทั้งหมดเลยถ้าทาจำไม่ผิดของทานี่จะมี8หรือ9คนจำไม่ได้ดีกันนะประมาณ9คนก็จะเป็นริทึม4ก็คือกลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็จะมีเครื่องเป่าก็จะมีแซกเทนเนอร์ทรอมโบนทรัมเป็ตและอะไรอีกอันหนึ่งนี่แหละ นะคะก็เวลาที่แสดงแล้วเนี่ยเครื่องเสียงดีๆมีเครื่องดนตรีที่พร้อมแบบนี้แล้วเล่นกันนะมันแน่นมากแล้วก็คือมันจะกระหึ่มฮึกเหิมก็เลยถ้าก็เลยอยากให้รูปแบบนี้ได้กลับมากับความว่าลูกทุ่งซึ่งอยากจะใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินมีคนบอกว่าตอนนี้ลูกทุ่งเราจะเป็นตำนานและท่านเลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิถ้าหากว่าเป็นตำนานนี่แสดงว่าไม่มีต่อไปแล้วนะก็อยากจะให้ใช้คำว่าลูกทุ่งจะต้องมีทุกวันจากนี้ไปก็ยังต้องมีลูกทุ่งอยู่ทางเฮียจำรัก RMS นะคะก็บอกว่าถ้างั้นใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินโอ้ได้คำนี้มาเนี่ยทำให้ทามีเขาเรียกว่าใจมันชื้นขึ้นเลยว่ายังไงลูกทุ่งของเราก็ยังคงอยู่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะก็คงจะยังชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งสีท่อนลูกทุ่งแท้ๆที่มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านชนบทธรรมชาติหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีบันทึกไว้ในบทเพลงหลายๆบทเพลงเหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นสามารถที่จะสืบสารเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งนะคะก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันสนับสนุนด้วยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะที่จะได้เอาวันนี้เป็นวันที่จะสืบสารต่อยอดบทเพลงลูกทุ่งของเราให้คงอยู่อันนี้คงจะต้องมีการทำต่อไปเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ว่านับหนึ่งการนับหนึ่งคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำเพลงหนึ่งที่ทายจะต้องร้องทายจะได้ร้องในวันที่11นี่คือลูกทุ่งไม่มีวันตายยังไงก็ตามก็ไม่ได้ไปก็ชมไลฟ์สดได้นะคะแต่ก็จะไลฟ์ในส่วนของที่ทำมีคลื่นมีต่อTikTokอยู่นะคะแล้วก็มีทางของสมาคมก็คงจะได้มีการได้ให้เห็นภาพกันด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงกันด้วยค่ะพยายามจะขยายเรื่องราวตรงนี้ออกไปให้มากที่สุดก็ต้องอะไรล่ะอยากจะให้ได้ช่วยกันนะคะช่วยกันสืบสารแล้วก็ให้รักเพลงลูกทุ่งของทาไม่ใช่ของทาดิเป็นของเรานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้วันเสาร์ที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแท้ๆต้นฉบับกันแล้วก็ได้ช่วยแนะนำเพลงกันด้วยค่ะสำหรับเพลงที่ตามมาก็คือหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ค่ะพี่เรียมดาราน้อยตอนนี้บอกป่วยโทรศัพท์คุยกันมาได้ไหมบอกถามว่ายังร้องเพลงได้ไหมพี่เรียมบอกยังร้องได้แต่ตอนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็หัวใจกำเริบอยู่ก็ต้องไปพ่นยาต้องไปอะไรใดๆเยอะมากเลยก็ขอส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยนะคะขอให้แข็งแรงแล้วอยู่กับพวกเราเป็นนานๆยังเสียงพร้อมเหมือนเดิมค่ะพี่เรียมนะคะแล้วก็ในมือมารค่ะศิรินทร์ธัญญากรค่ะคนนี้ก็อยู่ค่ะคนนี้ยังอยู่เธอบอกว่าเธอจะแก่ตายไปกับคุณผู้ฟังเราจะอยู่กันแบบยาวๆ อะไรนะแล้วสำหรับในมือมารนี่ก็เป็นงานเพลงของครูพยงมุกดานะคะท่านนำมาร้องใหม่ก็เป็นเพลงที่นั่นถือว่าคนจะรู้จักกันน้อยถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อเทปในยุคแรกๆนะคะเพลงนี้จะอยู่ในชุดน่าจะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดรู้เขาหลอกหรือเปล่าทำไม่แน่ใจหรือจะเป็นคิดฮอดอีสาน2ชุดนี้แหละนะคะแล้วก็มาเพลงสาวเหนือเบื่อรักค่ะแม่ผ่องศรีวรนุชถ้าแม่อยู่แม่ก็คงมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเอี้ยงนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงด่วนพิศวาสแทนก็ไปติดตามกันในวันที่11นี้นะคะขอเรียนเชิญสำหรับพี่น้องชาวลูกทุ่งนะคะหากว่าไม่ได้เชิญไปถึงตัวไม่ได้คือเนื่องจากบางทีการสื่อสารด้วยระยะเวลาสั้นมากในการที่จัดงานนี้คือ5วันจริงๆที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ตกผลึกว่าใครจะมาช่วยอะไรในส่วนไหนได้บ้างนะคะในส่วนของพี่ออส 4S นะคะขอบคุณมากๆบอกว่าอยากให้คนได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะชัดเจนพี่ออสบอกว่าพี่ออสยกเครื่องเสียงมาให้เลยสำหรับงานนี้นะคะส่วนเวทีก็เป็นวัดรังหมานหลวงพ่อเจ้าวาดค่ะท่านเมตตาท่านดูแลตรงนี้โอบะก็จะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนหางเครื่องค่ะคุณนกบริพันธ์ค่ะก็บอกว่ามา1ทีม
ตัวเธอเองก็บอกว่าทันทาขอเป็นหนึ่งทีมซึ่งจะมาจากหัวหินนะคะเป็นทีมที่ได้เต้นตอนนั้นที่แสดงในงานพระราชทานเพลิงของแม่ผ่องศรีวรนุชก็น้องก็น่ารักลูกน่ารักค่ะบอกว่าเออมาช่วยกันเนี่ยความเป็นครอบครัวของลูกทุ่งของเราที่มันจะเหนียวแน่นแล้วก็อบอุ่นแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการขยายแล้วก็จางกันไปการติดต่อสื่อสารมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำงานก็จะอยู่กันหน้าห้องอัดคนนี้ถึงคนนั้นคือมันเป็นสังคมที่ใช้คำว่าบอกว่าแคบไหมก็นิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่กันแบบรู้กันหมดรู้ถึงกันหมดนะคะแต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อยากจะรวมพวกเราเอาไว้นะคะน้องน้อยถามว่าพี่ออดเอาลำวงมาด้วยไหมก็นี่ไงเดี๋ยวแกก็ต้องขึ้นร้องด้วยแหละจะให้ปิดท้ายด้วยลำวงย้อนยุคกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมกันตรงนี้โอบาก็ดูแลเรื่องของนักดนตรีนะคะที่จะมาแสดงจะมาเล่นแบบสดๆนะคะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมนะคะคุณผู้ฟังการเขียนสคริปต์การแกะโน้ตเพื่อที่จะให้เล่นออกมาแล้วให้แน่นๆให้ฟังกันแบบมีความสุขนะคะก็เรียนเชิญใครที่สามารถจะไปร่วมบุญกันได้นะคะก็วันที่11นี้ค่ะวันจันทร์นี้เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าเลยพิธีการก็ระลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วนะคะครูบาอาจารย์ศิลปินจากนั้นก็จะมีการกราบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเหมือนกับขอพรและส่งพลังให้กับท่านให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆจากนั้นก็จะเลี้ยงพระเพลเลี้ยงพระเสร็จก็จะเป็นการแสดงดนตรีกันเลยเราจะเล่นกันตอนกลางวันนะคะก็ว่าน่าจะเริ่มกันตั้งแต่11โมงเช้าค่ะ11โมงกว่าๆแล้วก็ไปจนถึง 3-4 โมงเย็นประมาณนี้นะคะก็ทราบกำหนดการประมาณคร่าวๆนี้ก่อนนะคะสำหรับศิลปินถ้าแจ้งไปแล้วนะคะว่ามีใครบ้างอยากให้ไปเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะเขาบอกคือดูฟรีอยู่แล้วอย่าเพราะคนถามว่าเสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์ค่ะไปเถอะอยากให้มากันเยอะๆวัดรางหมันนะคะอยู่ที่กำแพงแสนปักหมุดไปเลยอยู่ที่นั่นค่ะหลวงปู่แพ้วซึ่งท่านละสังขารแล้วท่านมรณภาพแล้วค่ะแล้วก็มีสังขารท่านอยู่ที่นั่นนะคะก็ไปกราบท่านได้ค่ะอยู่ที่หลวงแก้วค่ะคุณพี่สาครมาช้าค่ะสาวสวนแตงเปิดไปแล้วนะคะบอกแล้วอย่าพลาดเราต้องเข้ามาตั้งแต่7โมงครึ่งจะได้ฟังเพลงพระทานอ่ะเวลานึกถึงอะไรเธอก็จะไหลไปเรื่อยๆในช่วงแรกก็จะเปิดยาวกันนิดนึงเพราะนั้นขอพูดเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนก็แล้วกันวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาแล้วครับสวัสดีครับเมื่อกี้ใครอีกเห็นเสียเปียกไปไหนแวบมาแล้วไปแล้วแล้วก็ใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะทากำลังดูอยู่คุณสวัสดิ์ว่าไงคะบอกใช่ครับลูกทุ่งคู่แผ่นดินและลูกทุ่งไม่มีวันตายอะไรนะ

ืองไทยทั้งโลกยกย่องทรงเป็นแสงทองส่องไทยวิสิตศิลปินยิ่งใหญ่ของคนไทยลูกทุ่งก็เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยนะคะซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยบทเพลงลูกทุ่งมากๆแล้วก็ท่านก็ทรงนิพนธ์บทเพลงลูกทุ่งหลายเพลงด้วยนะคะนี่คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านมองเห็นถึงความเป็นไทยของเราจากบทเพลงที่อยากจะให้ช่วยกันรักอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ด้วยค่ะพี่ออดโอ้พี่น้องน้อยบอกที่ไปงานนี้อยากจะไปเต้นว่างั้นกลางวันเลยนะคุณศิลาบอกอยากฟังเพลง3หัวใจของคุณชาญเย็นแขอ้าวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปฟังหรือยังไงเอา3หัวใจก่อนก็ได้ไหนๆมาแล้วคือไม่เคยเปิดแล้วนะคะ3หัวใจสาบแล้วไม่ขอรักใครใฝ่ปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกไหนอ่ะนายขอมาแล้วเพราะฉะนั้นจัดให้เลย3หัวใจต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขค่ะ

เรื่องราวของอุปสรรคในความรักก็คือเรื่องของความจนนั่นเองนะคะก็มันเป็นเหตุที่ทำให้การตัดสินใจของคนนั้นไม่ได้พิจารณาตรงนี้แล้วก็มองถึงเรื่องของคนที่เขามีกว่ามีมากกว่าธรรมดาของผู้ใหญ่นะคะที่เป็นห่วงลูกตัวเองก็อยากให้ลูกอยู่สบายก็คือมีกินมีใช้ว่างั้นแต่ไม่ได้นึกถึงหัวจิตหัวใจว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าไปอยู่กับคนที่ไม่รักเขาบอกเอ้ยอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละเออขนาดไม่อยู่กันแบบไม่รักนะก็มีลูกเยอะแยะมากมายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักเหรอไอ้การที่จะมีลูกมันก็ต้องเกี่ยวหน่อยไหมนะคะแต่ก็พี่สนมบอกใกล้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะถ้าบอกไปแล้วนะศิลปินเยอะมากนะพี่สนมวันที่11เนี่ยแม่วงจันทร์ไพโรจน์อาชัยเมืองสิงห์อาชัยชนะศิลปินรุ่นใหม่ก็ลุงสุริยาพี่สุพรรณพี่ทศพลสิรินทาดังสีสอนชัยสดใสโอ้โหนี่จิรพันธ์พี่จิรพันธ์นะคะพี่ๆมากันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นบอกด้วยว่าให้ไปเป็นกำลังใจกันเยอะๆแล้วก็อ่ะสำหรับอันนี้คือพูดถึงงานวันที่11นี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปร่วมทำบุญระลึกทำบุญให้กับศิลปินที่จากเราไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์นะคะในช่วงก่อนที่จะถวายเพลงพระนะคะสำหรับบทเพลงต่อกันมานะคะทาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของสามหัวใจนะคะเพลงนี้คุณชาญเย็นแขที่แนะนำมาจัดไปแล้วก็คนจนเป็นไงเป็นไงล่ะรับไม่ได้ไงมันเออพอถึงแต่เฮ้ยคนเราอะความจนกลัวคนขยันไงเราดูที่คนขยันไหมมีอาจารย์วันชัยบอกว่าผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายนะถ้าหากว่าไม่รักแม่อย่าไปเลือกไอคนที่ไม่รักแม่เนี่ยคือให้ตัดไปเลยเพราะอะไรขนาดแม่ยังไม่รักอะเออเรื่องความรับผิดชอบตัวเราอะเขาจะมีขนาดไหนนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกต่อกันมาบอกต่อแต่บางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมีก็มีไปก่อนเถอะมันหายากกับตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงใช่แล้วสิค่ะพี่พรสวัสดิ์ลูกพรหมค่ะซึ่งจะไปร้องในงานนี้ด้วยนะคะไม่เคยเห็นตัวจริงใช่ไหมคะเคยได้ยินเพลงใช่ไหมคะต้องถามคุณผู้ฟังใช่แล้วสินี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังแบบสดๆกันแล้วก็มีจักรยานคนจนค่ะพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ได้มานะคะพี่แอลนี่มาไม่ได้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานวันที่11พฤษภาคมวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะก็ใครที่สะดวกที่จะไปร่วมทำบุญกันก็พิธีกันก็ไปตั้งแต่9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าซึ่งศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ก็จะมีแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะพี่ละอองดาวโสธรบุญพี่พนมไพรลูกเพชรพี่กังวานไพรลูกเพชรอาแมนเนรมิตค่ะพี่โคสิทธิ์นพคุณนะคะถ้าจะเปิดเพลงทั้งหมดนี้ก็ไม่ทันเพราะว่าอย่างอแมนเนรมิตเนี่ยก็จะเป็นราชาเพลงลำวงนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีอาชัยเมืองสิงห์ค่ะอาชัยชนะบุญโชติครูนครถนอมทรัพย์ค่ะคุณพี่ดุสิตดุริยศักดิ์ค่ะพี่ผู้สิทธิ์ผู้สว่างพี่สมาทองคำพี่พรสวัสดิ์ลูกพรหมพี่จิรพันธ์วีรพงศ์พี่จิรยาชินพันธ์พี่สดใสรุ่งโพทองพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนครูดอยอินทนนท์ค่ะแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองนะคะแล้วก็มาศิลปินรุ่นกลางยุคกลางก็จะมีพี่ทศพลหิมพานต์รุ่งสุริยาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณสุพี่สุพรรณสันติชัยค่ะเกษมคมสันสายันลายไทยพรชัยวรรณศรีศรีพรายไทยแท้ค่ะพี่ขออนุญาต เป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็น้องสลักจิตค่ะน้องโอ่งไปนะคะน้องหนิงแล้วก็มีพี่พจมานพิมจานพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะทราจันทาธีรวันทันทิพย์ค่ะเป็นนภานุมุกดามาศมีน้องใบเฟิร์นไปด้วยสายป่านปานชีวาผักบุ้งหิมพานต์นี่คือเด็กรุ่นลูกที่จะสืบสานบทเพลงลูกทุ่งต่อไปนะคะใครที่จะไปก็เรียนเชิญนะคะที่อยู่ที่วัดรางหมันกำแพงแสนนี่เองพิธีเราก็เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าไปเรื่อยๆเลยแล้วแสดงดนตรีก็จะเป็นช่วงกลางวันช่วงถวายเพลงพระเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มแสดงกันเลยลูกทุ่งเต็มรูปแบบดนตรี9ชิ้น8 9ชิ้นตรงนี้เลยแน่นมากและเครื่องเสียงจากพี่ออด 4H นะคะที่จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะๆกันด้วยเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนักดนตรีที่เตรียมโน้ตไว้ทั้งหมดเล่นแบบแน่นมากนักร้องเตรียมความพร้อมแล้ว
ที่จะร้องเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขและระลึกถึงเรื่องราวของความเป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งไทยแท้ตรงนี้นะคะก็ใครที่ว่างก็เรียนเชิญนะคะทาอยากจะบอกว่าการจะรวมตัวศิลปินนี่คือบางส่วนเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนที่ติดภารกิจนะคะอย่างพี่เรียมโทรไปก็บอกมาไม่ไหวนะคะแม่ชียุพินแพรทองอยากจะให้มาร่วมงานแม่บอกว่าตอนนี้แม่กลับวัดแล้วลูก ก็เลยไม่ได้มานะคะแต่ก็ส่งกำลังใจส่งใจมาให้เราสำหรับรุ่นครูบาอาจารย์เราก็จะได้มีโอกาสกราบท่านด้วยนะคะรุ่นใหม่รุ่นยุคกลางที่หลายๆคนคิดถึงก็จะได้มาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆไปฟังนักร้องรุ่นนั้นกันค่ะว่าคุณภาพเขาสุดยอดกันขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าคุณภาพคับแก้วจริงๆนะคะส่วนหลายท่านที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสบายๆค่ะพี่สนอว่าแต่งตัวยังไงสบายๆก็ไปทำบุญนะคะใส่ไปทำบุญเรียบๆง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ต้องใส่ชุดฉาดเนาะเพราะเราจะไปทำบุญกันแต่ก็เอาใส่สบายๆเพราะว่าเราเล่นกลางแจ้งเนาะและเป็นช่วงกลางวันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวเพลงนี้ค่ะที่ขอมาให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงก็เป็นลูกทุ่งไทยแท้ของเรานี่แหละรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยค่ะเสียงร้องของพี่ดำแดนสุพรรณค่ะคนนี้ก็มาไม่ได้ค่ะไปพี่ก็ไปนานเลยสำหรับพี่ดำค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็น

0: ายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร
4: ตื่นเต้นค่ะจะถึงวันที่11พฤษภาคมนี้วันลูกทุ่งไทยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเพลงวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะที่เราจะได้เจอรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็รุ่นน้องๆที่จะได้รวมและที่สำคัญคือได้เจอแฟนๆที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งอย่าลืมเจอกันที่วัดรางหมันนะคะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าถวายเพลงพระเสร็จก็ชมดนตรีกันเลยแบบเต็มรูปแบบหางเครื่องเต็มเวทีดนตรีพร้อมมากเครื่องเสียงสุดๆนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันนะคะบทเพลงนี้ไม่รู้จะร้องบนเวทีหรือเปล่าแต่ที่นี่ร้องให้ฟังตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะขอก็รีบขอค่ะร้องมา40กว่าปีแล้วคุณฟังร้องไปเรื่อยๆมีความสุขมากค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะใครค้าขายอะไรตรงไหนเงินทองไหลมานะชาริตี้แห่งๆรวยๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเพื่อนอ้อยดูแลค่ะดูแลคุณฟังต่อนี่มาแล้วนะคะทาลาไปแล้วค่ะเดี๋ยววันอังคารเราจับกลับมาเจอกัน10โมงเช้าสวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลผบ.ตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อกรอกติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาและสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: คุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชัน
2: เพราะว่าเขาจะยกมันปิ๊บปิ๊บขนมปังเห็นไหมที่มันเป็นใสๆตรงกลางอ่ะแล้วมันจะเป็นปิ๊บเขาเวลาเขาจัดปิดวิกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินอ่ะใส่ปิ๊บใส่ปิ๊บลงไปแล้วพอเอาเงินใส่ปิ๊บเสร็จถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแกะปิ๊บมานับเงินค่าตัวกันนะในสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศแบบว่าพูดถึงทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะแล้วก็อดนึกถึงภาพความสนุกสนานในวัยรุ่นของพี่อ้อยไม่ได้ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะวันที่16เดือนนี้16พฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตโลกดนตรีรีเทิร์นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดที่ฟินิกที่เป็นพันทิปเก่านะคะมีศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า70กว่าเบอร์นะคะที่เคยขึ้นลานโลกดนตรีเยอะมากนะเพื่อนๆนะคะจะร้องได้คนละเพลงเท่านั้นแหละเพราะว่าศิลปินเยอะมากคนไหนสนใจสามารถไปหาข่าวสารแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะมีอุ้ยอาอิสอาจีสุนทรสุจริตฉันมีจิ๊บลอดอมีนูโวมีไมโครมีบิลลี่โอแกนมีอ้อยกระท้อนมีสิรินทานิยากรมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอุ้ยเยอะมากค่ะคนไหนเคยขึ้นลานโนรงตีส่วนใหญ่จะไปกันทั้งนั้นนะคะเป็นการรวมศิลปินในยุค80-90มารวมกันณตรงนั้นใครที่อยากไปย้อนระลึกถึงความบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงตอนลานโลกดนตรีที่แบบบรรยากาศสนุกๆแบบนั้นนะสามารถไปได้นะคะสามารถไปได้พี่อ้อยจำไม่ได้ว่ามันรายละเอียดมันอะไรยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่อ้อยจะไปซ้อมซาวกับไปซ้อมดนตรีกับศิรินทร์ในวันที่12นะคะแล้วก็วันที่16เล่นจริงนะคะก็อยากให้หลายๆคนไปดูกันเพราะว่าการที่ศิลปินเหล่านี้จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเป็นโรงพยาบาลแถวนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลเสร็จอาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เอารายได้ส่วนนี้ไปบริจาคช่วยเหลือนะคะคนไหนสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะคะวันนี้ในเรื่องของเดี๋ยวพี่อ้อยมาพูดในพาร์ทที่2ดีกว่าเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอยากคุยอะไรอยากเล่าอะไรหรือมีอะไรต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถได้ค่ะตามรหัสลับที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

0: เป็น3เพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้นานแล้วนะคะ Make in Thailand ก็คือพูดถึงเรื่องราวของของกินของใช้ของอะไรที่เราเป็นโอท็อปที่เราผลิตได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินี่ก็มีชื่อเสียงของไทยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะมันมีวัฒนธรรมประเพณีซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพความสวยงามนะคะที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะพี่อ้อยก็ไปเดินทางไปร้องเพลงในหลายๆประเทศนะคะวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันแต่ว่ารักประเทศไทยที่สุดแล้วก็กลับมาทีไรเราก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันสวยที่สุดพี่อ้อยไปมาลดีฟมานะคะก็เขาบอกว่าท้องทะเลของมาลดีฟเนี่ยใสสะอาดและสวยที่สุดแต่พี่อ้อยไปฝั่งอันดามันลิเป้เนี่ยพี่อ้อยก็ว่าของเราสวยมากนะสวยมากไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้ำทะเลก็ใสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบนี้เราไม่ควรหยิบอะไรออกมาจากธรรมชาติหรือเราไม่ควรทำลายธรรมชาติโดยการทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆที่เรากินเราใช้เราข้ามไปตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรตามสถานที่ที่เขาให้ทิ้งดีกว่านะคะเพราะถ้ามันไหลลงไปในทะเลแล้วมันเกิดมันไม่ใช่แค่คุณถ้าคุณทำคนเดียวอ่ะมันอาจจะพวกเราอาจจะตามเก็บได้แต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนน่ะมันจะทำให้เยอะมากขึ้นแล้วสัตว์ทะเลมันส่งผลกระทบหมดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่านะคะเราเก็บกลับมาข้ามมาอีกฝั่งนึงหรือมีถังขยงถังขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยพี่อ้อยว่ามันจะน่าอยู่มากกว่านี้มากขึ้นนะคะแล้วทะเลเราก็ยังสวยอยู่ภูเขาเราก็ยังงดงามอยู่นะคะหินแต่ละก้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นให้มันสวยอยู่แบบนั้นในแบบของมันนะคะทักทายเพื่อนๆที่มาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปลาพ่อค้าหรือคุณลำดวนนะคะหรือว่าคุณอะไรเนี่ยมีคนขอเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตนะช่วงนี้ ตอบให้แทนหมดเลยอ่ะ ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวข้อความหายไปบอกพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตอยู่นะตอนนี้ขอเพลงอื่นมาเนี่ยเนี่ยคุณอะไรนะสุอะไรเนี่ยสุพัฒใช่ไหมสุพัฒอะไรป่ะสุภวิทย์คุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงนี้พี่อ้อยเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมขอบคุณคุณสุภวิทย์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาตอบแทนจริงๆพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าขอเพลงลูกทุ่งมาไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าเป็นแต่ละช่วงของคอนเซปต์ของแต่ละช่วงนักจัดรายการดีเจแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะนะคะก็ฝากเอาไว้ลองดูให้ถูกช่วงนะคะสวัสดีคุณจรูนด้วยสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็น10 20สายหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าคุยนะก็คุยอยู่นี่นะทำไมวันนี้ถึงแบบเยอะมากขนาดนี้เอาสายแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะรอนานสวัสดีค่ะคุณประจวบ
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณปูนใช่ไหม
1: ชื่อปูนครับนิกเนมปูนแต่คนประจวบ
0: อำ
1: เภอปราณบุรี
0: คุณปูนคุณปูนเขาเขียนคุณปูนปุ่นมันต้องไม่เอกด้วยนะ
1: ปุ่นนะเกิดท้องคำญี่ปุ่นนะเ
0: จแปนนะเจแปนเจแปนนะ
1: เจแปนผมเกิดช็อปโปต่อ2488อ่ะ
0: 2488อุ้ยคุณปุ่นอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
1: 81แล้วครับ
0: อุ้ยเสียงยังแบบว่าแข็งแรงอ่ะ
1: ก็เคยคุยกับมาดามเมื่อหลายเดือนที่แล้วก็คุย
0: หรอแข็งแรงค่ะเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณไง
0: หนูขอเรียกพี่ปุ่นพี่ปุ่นแล้วตอนนี้พี่ปุ่นทำอะไรอยู่ประจวบอ่ะจ๊ะ
1: ก็อยู่บ้านตัวเองครับปลูกต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเพลินดี
0: แล้วเลี้ยงตัวเองด้วยไหมอ่ะ
1: คนตัวเองดิ
0: เลี้ยงแมว
1: เล
0: ี้
1: ยงตัวเองแล้วจะเลี้ยงไงเลยก็เรียกอัตตาหิอัตโนนาโถไงตนเองเป็นได้พึ่งแห่งตน
0: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: แล้วกรุงเทพฝนตกไหมครับเนี่ย
0: ตกค่ะตกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆมีตกคือตกสลับไปสลับมาก็ยังไม่รุนแรง
1: ปราณบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับอากาศเย็นสบายไม่
0: ชุ่มฉ่ำไม่ร้อนนะคะขอเพลงนางงามตู้กระจกของคุณเทอรี่เมฆพัฒนา
1: ครับ
0: ทำไมอยากฟังเพลงน
1: ี้เจริญเมฆวัฒนาครับ
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
1: ก็ชอบอะสิมันเคยมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพลงนี
0: ้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นใช่ไหมเคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นเคยไหม
1: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูครับผมเก็บโอเทียนถวายไง
0: อ
1: ัน
0: แน่ไปดูเฉยอ่ะ
1: ไปดูด้วยไปดูตอนนี้เจ้าแอดคาราบาวยังวัยรุ่นอยู่แอดก็เรียนอุเทนนะ
0: ค่ะ
1: แอดนี่ก็เรียนอุเทนแต่ทายไปจบฟิลิปปินส
0: ์ค่ะ
1: มีศักหน้าคาราทนี่ก็อุเทน
0: เห็นไหมหลายหลายคน
1: แล้วก็ดาราหนังไอ้นั่นที่เพิ่งตายไปชื่ออะไรล่ะเป็นพระเอกหนังอะ
0: ไพโรจน์สังวิทย์บุตรสมบัติเวทีนี
1: ก็จบอุเทน
0: อุเทนถวายนี่ก็มีคนดังๆอยู่หลายคนนะ
1: โอ้เยอะเลยครับมันมีคนแล้วรับรายการรปช.ที่ผมอยู่เนี่ยจบอุเทนเยอะเลย
0: ค่ะพี่ปุ่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ปุ่นจะมอบให้ใครไหมอ่ะ
1: พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มาดามอ้อยด้วยนี่แหละ
0: มาดามเป็นมาดามแล้วนะ
1: ขออนุญาตเรียกมาดามไง
0: ขอบคุณมากพี่ปุ่นอู้สมพรปาก
1: พูดรับสายนี่รับสายด้วยนะ
0: จ้าน้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะหลังใหม
1: ่น้องเมย์ค่ะ
0: ค่ะได
1: ้ได้ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายนะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปูน
1: ครับขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะ
0: โอ้สาธุเช่นเดียวกันค่ะพี่ขอให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะ
1: มันทำบุญไว้ด้วยมาก
0: ๆจ้ะ
1: ผมเนี่ยวันที่28เมษาทำไมรับราชการนะผมเคยเข้าไปรับราชการเลี้ยงที่ในพระราชวังไกลกังวล
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นวันที่ในหลวงพ่อรอเก้ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อภิเดชกรมรถค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เนี่ยผมก็ได้รับเชิญก็ไปเลี้ยงในนั้นเพราะบางเรื่องผมนำตระกูลพระราชทานด้วยไงนำคุณผมทัศนะภักดีอ
0: ๋อค่ะโอ้พี่ถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่ในยุคสมัยของท่านจนแบบว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะ
1: นี่ตอนนี้ผม3แผ่นดินแล้วนะ
0: 3แผ่นดินแล้วยังอยู่ให้ครบ4นะพี่อยู่ให้ครบ4
1: โอ้ยอยู่แล้วพระองค์ทีปังกรรอ11นะ
0: ขึ้นก็ผมก็อยู่ให้ครบ4แผ่นดินนะพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
1: โชคดีนะครับ
0: โชคดีเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะบางทีคนเรามีอะไรที่เขาเรียกว่าอดีตที่น่าจดจำนะคะก็จะมักจะมาเล่าสู่กับคนที่อายุพอๆกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอดีตเขามักจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พวกใครที่คุยเรื่องอดีตให้รู้ตัวไว้ค่ะว่าแก่ค่ะ นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตั้มสกลนครคุณตั้ม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สวัสดีค่ะคุณตั้มทำอะไรอยู่สกลนคร
2: ก็ทำสวนยางพาราครับผม
0: ยางพาราที่สกลนครก็มีใช่ไหมทางอีสานก็มียางเยอะใช่ไหมของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำคะ
2: ของเราเองคร
0: ับ อ๋อเป็นของเราเองมีเยอะไหมย่ามีกี่ไร่อ่ะ
2: สิบไร่ครับผม
0: อ๋อมี10ไร่แล้วตอนนี้ยางราคาดีไหมคะ
2: 3.6-3.7เนี่ย
0: โอ้3.6-3.7เนาะสมัยก่อนเนี่ย100กว่าบาทเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับผมว่าทันครับ100กว่าบาทนะ
0: ตอน140อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นแบบคนตัดยางนี่แบบว่าพอจะมีสตุ้งสตางค์เก็บกันมั่งเนาะโอ้ตอนนี้ลดเหลือ30กว่าบาทนี่แบบไหวมั้ยคุณตั้มไหวมั้ย
2: ไหวครับ
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเน
2: า
0: ะ
2: ครับตอนแรกก็ซ่อมรถอยู่ศูนย์บริการครับ
0: ค่ะ
2: มาออกก็มากินยาง
0: แล้วยังไงถึงออกมาทำสวนยางพาราล่ะคะ
2: เพราะมันก็มีวากันเป็นวายครับผม
0: เราก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านทำมีที่นาอยู่แล้วเราก็ทำของเราเองดีกว่า
2: ครับผมมันใหญ่เยอะเลย
0: แต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะอ่ะ
2: ใช่ครับผมแสดง
0: ขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยอันนี้มันของเราเองอะเนาะ
2: ครับ
0: ถูกไหมคุณตั้มคุณตั้มอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
2: ผม49ครับพศ20
0: เป็นยังเป็นน้องคุณตั้มค่ะคุณตั้มขอเพลงรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามมาทำไมอยากฟังเพลงนี้อะคะ
2: ใช่ครับเพราะน้องเมย์ขอให้ครับ
0: น้องเมย์อยากฟังเหรอไม่ใช่คุณตั้มอยากฟังเองเหรอ
2: ครับน้องเมย์ขอให้
0: เอาสิ ชื่อตามน้องเมย์ขอคือไม่คืออย่างนี้บางทีน้องเมย์เนี่ยใครโทรเข้ามาเนี่ยน้องเมย์ก็จะกระจายศิลปินให้ไงสมมติว่าขอแอดคาราบาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขอคาราบาวซ้ำเขาก็อยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟังหลากหลายไงคะน้องเมย์ก็เลยเป็นช้อยให้เลือกให้คุณตั้มเลือกอ่ะแต่ก็ดีแหละเพราะว่าพี่ก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะรักเรือล่มของคุณนิกนิรนามเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังคุณตั้มจะมอบให้ใครไหมคะ
2: คร
0: ับ มอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องเมย์กับพี่อ้อยกับทอม
0: อื้อหือแต่หวานเราอ่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะฟังไปด้วยกันนะคุณตั้มนะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: นะคะโอ้ขอให้น้องเมย์อ่ะโอ้ยเอาสิถ้ามาเห็นน้องเมย์น้องเมย์จะต่อยตาแตกนะพูดเล่นน้องเมย์เขาจะห้าวๆนิดหนึ่งนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจิด
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณเจิดอยู่สุโขทัย
3: คร
0: ับ ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: อ๋อผมขับรถอยู่ครับแต่ผมจอดแล้ว
0: อ๋อจอดแล้วใช่ไหมอยู่สุครับ
3: ผมมีสตอรี่ประมาณ2นาทีพี่ว่าจะบอกว่าผมเป็นคนกวนไหมเดี๋ยวผมคือผมเคยจ้อยแล้วผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นผมมีรีเบล500ผมชอบออกไปเที่ยววันหยุดแต่แฟนเขาบอกร้อนไม่ไปวันหนึ่งเราไปต่อไม่ได้เขาไม่มีแฟนแล้วก็เขาขี่ฮาร์เลย์เขาก็ออกทริปกับแฟนบ่อยแล้วซอยผมก็ซอยแฟนอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราจะบอกว่านั่งบนฮาร์เลย์มันไม่ร้อนหรอยิ้มธรรมชาติหน่อยพี่อย่าฝืนยิ้มพี่นั่งมันร้อนก็ร้อนพี่ทีเราก็เจอเขาแล้วก็บอกว่าเรามันแค่หนุ่มชุมชนมันสู้เสียละทองได้ไงอะไรแบบเนี้ย
0: อ
3: ือหือว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: กวนว่ะ คืออย่างงี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งรถอะไรเข้าใจป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถค่ะประเด็นอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะรถมันเป็นปัจจัยประกอบเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่านั่งฮาร์เลย์แล้วมันเย็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เวฟของเราแล้วมันร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อหรอกมันเกี่ยวที่ว่าใจเขาไม่อยู่แล้วอะต่อให้คุณล้างยังไงคุณต่อให้คุณมีฮาร์เลย์เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
3: ใช่อันนี้ผมก็รู้ไงแต่ผมก็พยายามแบบบางทีผมไม่ยอมจบเองผมเข้าใจแล้วพี่บางทีผมก็ไปส่องเฟซแล้วก็บล็อกเอ้า
0: ไม่ได้คุณเจิดต้องจบต้องวางนะคะในเมื่อเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วถ้าเราคิดกับเขาในทางที่ดีนะสมมติว่าเรารักเขาอะนะคิดในทางที่ดีก็คือเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราแล้วก
3: ็
0: มันไม่ต้องครอบครองก็ได้อะแล้วก็ก็ดีใจด้วยเว้ยเพื่อนมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ใจเราสงบมากกว่า
3: ใช่คงเพราะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1ด้วย
0: นั่นแหละ
3: แบบนี้มันคงนานไปอะคร
0: ับ มันเป็นความใกล้ชิดจากความเป็นเพื่อนมาก่อนไงบางทีเราจะคุยอะไรกันมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันอาจจะไม่มีอารมณ์หวานแหววมากมายหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะบางช่วงอารมณ์นะเข้าใจยากอ่ะผู้หญิงเป็นคนอะไรที่เข้าใจยากฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิง เอาขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาทำไมอยากฟังเพลงนี้
3: ให้แฟนเก่าแล้วครับ
0: ให้แฟนเก่า
3: แต่งแล้วก็ให้เขามีความสุขแหละครับผม
0: แล้วตอนนี้มี
3: คนนี้แหละ
0: แล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ไหม
3: ไม่แล้วครับเพราะว่าผมไม่แล้วครับผมอ่านในหนังสือธรรมะอ่านแล้วไม่ค่อยสนใจแล้ว
0: คือมีแก่นของชีวิตตัวเองแล้วว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนมีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
3: ใช่ครับและอย่างนี้ถ้าเราไม่พร้อมจะมีใครเราอย่ารับใครมาเพื่อมาทำร้ายเขาเลยดีกว่า
0: โอ้โหไม่พระเอกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละอย่าเอาใครมาทดแทนใครมันไม่ใช่
3: ใช่ครับ
0: อย่าหาความรักในช่วงที่เรากำลังว้าเหว่เขาบอกแบบนั้นนะเราต้องหาความรักในช่วงที่เรากำลังพร้อมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วแล้วเราค่อยมองหาอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน
3: ครับแล้ววันนี้ดีใจมากครับที่โทรติดเพราะว่าผมฟังเพลงมานานมากแล้วคร
0: ับค่ะค่ะฟังแต่เพลงแต่ไม่ได้คุยใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วผมชอบพี่อ้อยชอบศิลปินทุกคนเหมือนเราแบบเป็นญาติกันนะเราอยู่มาได้ถึงกันมาน
0: านเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ถ้าศิลปินท่านไหนจากไปแล้วก็เหมือนเราแบบใจเสียไปแล้วคือมันผูกพันนะครับ คนสมัยก่อนเราจำฟังอะไรแล้วก็มีพวกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
3: แล้วไม่มีโซเชียลแบบนี้
0: อืมใช่ยินดีด้วยค่ะที่ได้พบญาติที่ตามหากันมานานแล้วนะคะเราตามเจอแล้วตอนนี้นะคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ค่ะวันหลังโทรมาพูดคุยใหม่นะคุณเจิดนะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะแบบอึดอัดอยากจะระบายบางทีการที่เราเป็นนักฟังที่ดีนะคะก็สามารถบำบัดคนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีเขาอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ในใจหมื่นล้านคำแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยพอเขาได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเราได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางเช่นเดียวกันนะถ้าเอาเรื่องของเขาต่างๆนั้นมาคิดต่อเราจะไม่มีช่องว่างคิดเรื่องของตัวเองเลยเนื่องจากว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาหลายๆเรื่องเราเป็นร้อยเรื่องมาคิดต่อเนี่ยเราจะเครียดหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราฟังแก้ปัญหาเขาได้แก้แล้วก็รู้จักที่จะวางเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นพี่อ้อยเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่สาวคนนึงเป็นน้องสาวคนนึงหรือเป็นเพื่อนคนนึงที่สามารถแบบว่าพูดคุยอะไรด้วยได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ยินดีค่ะเอาละค่ะไปฟังเลยนะคะ3เพลงรวดในช่วงนี้ก็คือนางงามตู้กระจกนะคะของอาร์เทอรี่เมฆพัฒนาแล้วตามมาด้วยรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามและตามมาด้วยน้ำตาหอยท่าของน้ำหมูพงเทพกระดวนชำนาญยาวไปเลยจนปิดชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
5: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดปลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ

0: ปั้นเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
2: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: สิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
1: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุมฟิลิปปินส์ Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วงบ่าย 2:10 น.ของวันนี้ค่ะ
0: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLT TMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

0: ริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆแล้วมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายไหมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภคลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดหนองคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะถ้าสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลและจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35 ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ตมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนริเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดิยาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
0: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับก็รู้ทันสื่อนะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง FM 100.5 สมท.กับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อประเด็นนะครับที่ถูกพูดถึงนะโดยเพิ่งยิ่งเรื่องการทำงานของสื่อนะอย่างไรก็ตามนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้นะจะนำไฮไลท์นะครับของเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับการสำรวจอนาคตวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับอย่างที่บอกนะครับในเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนั่นคือ World Press Freedom Day ก็คือ3พฤษภาคม2569นะก็มีการจัดงานเสวนากันนะจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่ผู้เข้าร่วมการเสวนาก็จะมีคุณดีศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับคนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ไทย PBS นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาอาจารย์เป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาวุฒินรพงศ์วิทยาภาพงศ์วิทยาพานุคนนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับดำเนินรายการโดยคุณณัฐอาภาผ่องทิพาพรนะครับจาก TNN ในช่วงนี้นะครับเราไปเริ่มต้นนะครับไฮไลท์นะครับเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกกันเลยไปครับ
6: ทางรอดหรือว่าทางออกเนาะของสื่อมวลชนเราจะยังไงในยุคที่คนทั่วไปเข้าใจว่าข่าวมันฟรีถูกดิสรัปด้วยแพลตฟอร์มนะคะรายได้ไหลออกไปแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจเนาะในการควบคุมว่าใครจะดูคอนเทนต์อะไรมันไม่ได้อยู่ที่สื่อมวลชนอย่างพวกเราอีกต่อไปแล้วอะค่ะท่านสงสัยไหมคะวันนี้มันเป็นอยู่ในมือของสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมเลยแต่เราทำข่าวดีเราอยากทำข่าวดีๆค่ะแต่คุณเคยได้ยินไหมคะว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงิน นะคะไม่ใช่สิ่งที่ในวิชาชีพอยากรู้อย่างเดียวนะคะคนนอกวิชาชีพอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็อยากรู้และวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องโอทราบว่าพวกเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันดิสรัปต์วงการสื่อยังไงแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้แค่มาสะท้อนปัญหาแต่เราจะมาหาทางออกร่วมกันนะคะในเวทีเสวนาหัวข้อทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มของโลกวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษหลายท่านเลยจากหลากหลายวงการมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับพวกเรากันท่านแรกนะคะเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะคะในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจนะคะรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือจากไทย PBS เรียนเชิญเลยค่ะพี่อดิศักดิ์คะและท่านต่อไปนะคะเป็นอาจารย์บ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์พิจิตราศรีสวัสดิ์กุลนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะค่ะแล้ววันนี้เราเกียรติจากนักการเมืองด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะในฐานะเลคูเรเตอร์ผู้กำกับแล้วก็ดูแลข่าวแล้วก็คอนเทนต์คุณภาพในประเทศไทยด้วยนะคะแม้ว่าหัวข้อในวันนี้จะไม่ค่อยสบายแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าจะพยายามคุยให้สบายที่สุดแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีคำถามอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราอาจจะเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้ด้วยนะคะอันดับแรกอยากถามถึงสถานการณ์ก่อนละกันสถานการณ์ของสื่อในปัจจุบันนะคะที่เรารู้ว่าเราถูกดิสรัปต์แต่อยากให้แต่ละท่านแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์จริงณปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะอะไรที่ดิสรัปต์หรือปัจจัยที่มาดิสรัปต์สื่อมวลชนอย่างพวกเราบ้างค่ะอาจจะเริ่มที่ทางอาจารย์ก่อนได้เลย
7: ค่ะเรียกอาจารย์แนนก็ได้นะ
6: อาจารย์แนน
7: ก็จริงๆเราได้ทำงานวิจัยหนึ่งงานด้วยนะคะกับสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะก็ซึ่งเป็นงานที่คล้ายๆชื่อนี้เลยค่ะเป็นดูแนวโน้มการที่สำนักข่าวพึ่งพาแพลตฟอร์มสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์โลกเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนักข่าวไทยที่ลำบากสำนักข่าวต่างประเทศก็ลำบากเหมือนกันนะคะคือนอกจากเรื่องการเมืองที่อาจจะโดนคุกคามแบบที่หลายๆท่านเมื่อกี้ขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วที่โอ้โหนักข่าวเนี่ยช่างเป็นอาชีพที่ต้องแบบสู้ชีวิตสู้ชีวิตทั้งในเรื่องของรูปแบบการทำงานที่อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่จะต้องเฝ้าบ้านแทนประชาชนแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าอำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเขามีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าคนดูอ่ะมันย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบถ้าไปถามแบบเจนเด็กๆอ่
6: ะ
7: เจนอัลฟาเจนซีไปละติ๊กนะคะถามไม่ต้องถามเจนแบบนั้นก็ได้เจน X เองอ่ะดูทีวีกันบ้างเปล่าดูข่าวผ่านทีวีไหมปัจจุบันก็ดูแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนดีมานด์กันหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราทำวิจัยแล้วเราพบเจอก็คือว่าเนื่องจากคนเนี่ยย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์จึงมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงในเรื่องของการที่เขาเป็นคนกำหนดอัลกอริทึม
6: ค่ะ
7: อันนี้เราก็ต้องบอกว่า1คนย้ายไปเยอะอันที่2คือตัวแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเปลี่ยนเดี๋ยวทางสายเทคอย่างคุณภาวุฒิอาจจะพูดได้ก็คือว่ามันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเนี่ยค่ะในเชิงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นเหมือนแบบมีลักษณะเป็นเซฟฮาร์เบอร์คือเขาเป็นแค่ตัวผ่านคอนเทนต์แต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มเนื่องจากคอนเทนต์มันเยอะมากเขาก็เลยมีเครื่องมือที่เรียกว่าอัลกอริทึมอย่างที่ทางพิธีกรบอกก็คืออัลกอริทึมก็มีการกำหนดการมองเห็นมีความเพอร์ซันแนลไลฟ์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเราจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราคลิกแต่ในขณะเดียวกันน่ะอัลกอริทึมก็มีส่วนในการป้อนว่าเราจะเห็นอะไรดังนั้นเนี่ยพอด้วยอีโคซิสเต็มที่มันเริ่มผูกขาดมากขึ้นคือประชาชนส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วนะคะทำให้และบวกกับรูปแบบอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มมีการกำหนดมากขึ้นว่าเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือสำนักข่าวในประเทศเราอะค่ะมีการพึ่งแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงทั้งในเชิงรายได้ทั้งในเชิงของการผลิตคอนเทนต
6: ์
7: นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าด้วยเพราะในเชิงรายได้เนี่ยเราทำงานวิจัยออกมาเราบอกว่าถ้าถามย้อนไปปี65ถึงปี68อะเราเห็นภาพเลยว่าโอเคสำนักข่าวอะได้รายได้2ทางแล้วคือ1 จากแบบการดิสทริบิวผ่านเว็บไซต์แบบอะไรเก่าๆของเราอ่
8: ะ
7: ผ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะผ่านทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราได้รายได้แต่ในขณะเดียวกันเราได้คู่ขนานจากออนไลน์เหมือนกันแต่จากงานวิจัยเราพบว่ามันไม่ได้อู้ฟู่นะเว้ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือก้อนเงินโฆษณามันเยอะขึ้นแบบไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้น
8: แต่
7: เป็นเบี้ยหัวแตกเพราะสำนักข่าวโดนแข่งมากขึ้นด้วย
8: จากหลากหลายจากไหนบ้างคะอาจารย์
7: จากคอนเทนต์ครีเอเตอร
8: ์
7: นะคะโดยเฉพาะสาย UGC User Generated Content ที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มาแข่ง
8: เล่าไปทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี
7: ้ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็เข้ามาแข่งสำนักข่าวก็เกิดขึ้นเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยากในการดำรงอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าด้วยอัลกอริทึมอ่ะก็เราก็เห็นกันเนาะทุกวันนี้ไถเร็วมากเลยไถแล้วหยุดดูเนี่ยน้อยมาก
8: น้อยลง
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักข่าวแต่ละที่ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเพื่อความอยู่รอดทำข่าวแบบคลิกเบตนิดนึงก็คือแบบมีความ
8: เร้าแรง
7: พาดหัวแรงมีความเร้าใจมีดราม่ามาถึงจะกำหนดแบบให้คนดูมาอยู่กับเขาได
8: ้
7: มันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไอ้อัลกอริทึมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการทำคอนเทนต
8: ์
7: ที่อาจจะมีความแบบเป็นคลิกเบตไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากนักมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่เห็นนะคะว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมมือกันแก้ปัญหายังไงที่ทำให้สำนักข่าวที่มีคุณภาพอะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกออนไลน์นะคะต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะจ๊ะและของคุณภาพทุกความฝันต้องใช้เงินหมดรวมถึงสำนักข่าวคุณภาพด้วยเช่นกันทำคราวนี้เราจะต้องนำมาสู่การสร้างสมดุลว่าโอเคเราจะทำไงให้ได้รายได้ที่พอจะเลี้ยงสำนักข่าวที่มีคุณภาพได้ด้วยนะคะก็นำมาสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะคือเราจะต้องบางส่วนจากแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มแน่นอนเขาเป็นแค่เทคโนโลยีคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันทำรายได้ให้เขานะแล้วเราจะทำยังไงในการที่เอ้ยไอ้รายได้เนี่ยกลับมาสู่สิ่งที่มีคุณภาพที่เยาวชนคนไทยหรือคนในประเทศเนี่ยควรจะได้เห็นมากกว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแค่เป็นเรื่องไร้สาระไปวัน
8: ๆ
7: ก็เลยนำมาสู่ว่าหนึ่งสำนักข่าวอาจจะต้องทำยังไงให้อยู่รอดสำนักข่าวคุณภาพทำไงให้อยู่รอดทำให้เกิดการมองเห็นจากงานวิจัยเราบอกว่าหนึ่งเรื่องรายได้ก็สำคัญอันที่สองเรื่องการมองเห็นก็สำคัญก็ทำให้เขาได้รายได้ด้วยนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของการได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆมันจะช่วยให้เขาสามารถเหมือนกับบรรเทาเบาบางความตื่นตระหนกได้เพราะว่าจากการวิจัยเราพบเลยว่าสมมติปีที่แล้วได้10ล้านพอปีนี้มันลดลงห้วมห้าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสำนักข่าวไม่รู้เลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเปลี่ยนอัลกอริทึมก็ไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็จะตื่นตระหนกเนี่ยมันเหมือนเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยผูกกับเขาแต่เราไม่มีอำนาจต่อรองใดๆก็ทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อน
8: อันนี้เบื้องต้นใช่ไหมคะอาจารย์คะห
7: ม
8: ดหนักพอสมควรเลยนะคะอยากถามทางพี่อดิศักดิ์ได้ไหมคะอยากจะให้สะท้อนในมุมของสื่อจริงๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องรายได้ก็สำคัญจริงๆอะตอนนี้ไหลไปทางแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสะท้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันกระทบขนาดไหนคะพี่คะ
9: คือที่อาจารย์แดนพูดอะผมคิดว่าแพลตฟอร์มอะตอนนี้จะเหมือนเป็นคนที่คัดเลือกข่าวจากเดิมเนี่ยกองบรรณาธิการบรรณาธิการจะเป็นคนคัดเลือกข่าวแพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือกว่ากองบรรณาธิการ
8: ไม่น่าเชื่อแล้วไม่รู้ตัว
9: เหนือกว่าฝ่ายขายฝ
8: ่
9: ายหาอะไรได
8: ้
9: กำหนดทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆผมทำ PowerPoint ไว้อันหนึ่งก็ตอนนี้สื่อไทยเนี่ยต้องแข่งกับระบบนิเวศแข่งกับแพลตฟอร์มเอาใจแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มอ่ะ
8: ชอบ
9: แบบไหนแล้วเขากำหนดด้วยแล้วยังต้องแข่งกับคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองนักข่าวอิสระที่ใครๆก็เป็นนักข่าวได้
8: ครีเอเตอร
7: ์คอนเทนต์ครีเอเตอร
9: ์ใช่
8: ค่ะ
9: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอีโคซิสเต็มแบบนี
8: ้
9: มันไม่เอื้อให้สื่อที่เป็นวิชาชีพอยู่รอดได
8: ้
9: อันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที ่ว่า ประเทศเราปล่อยให้แพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยควบคุมหมดเลยควบคุมทางเข้าทางเข้าก็คือว่าใครจะโพสต์ข่าวอะไรต่างๆเขาควบคุมเขากำหนดว่าจะโพสต์แบบไหนยังไง
8: ค่ะ
9: ควบคุมรายได้ควบคุมรายได้หมายความว่าเขาเอาคอนเทนต์ที่ผู้ผลิตข่าวไปหาประโยชน์ก็คือไปหาโฆษณาแบ่งรายได
8: ้
9: กลับมาที่ผู้ผลิตข่าวน้อยมากๆแต่ก่อนแรกสัก10ปีที่แล้วอาจจะเยอะนะแต่ตอนนี้มันน้อยจนแทบว่าไม่เหลืออ
8: ๋อคือมันน้อยลงใช่ไหมคะ
9: มันน้อยลงหมดเลย
8: ค่ะ
9: แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยมันก็กำหนดซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่ภาครัฐนะบางทีมักมองว่าเราไม่สามารถไปกำหนดแพลตฟอร์มไม่สามารถไปกำกับได้แม้กระทั่งทุกวันนี
8: ้
9: ยังเถียงกันไม่จบว่าควรจะกำกับแพลตฟอร์ม OTT หรือเปล่
8: า
9: ซึ่งก่อนสงกรานต์เพิ่งจบไปทางกสทช.เถียงกันมา5ปีแล้วนะเรื่องนี้ว่ากสทช.มีอำนาจในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT หรือไม
8: ่
9: แพลตฟอร์ม OTT มันจะโดยความเข้าใจเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ user generated content แบบโซเชียล
8: ม
9: ีเดียพวก Facebook พวก YouTube ที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นผู้ผลิต
8: ค
9: อนเทนต
8: ์
9: กับอีกแบบหนึ่ง OTT ที่เป็น
7: สตรีมมิ่ง
9: เจ้าของแพลตฟอร์มเป็นคนผู้ผลิต
8: ค
9: อนเทนต
8: ์
9: หรือจ้างผลิตเช่นในสายสตรีมมิ่งพวก Netflix พวกอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยคือฝั่งของโซเชียล
8: ม
9: ีเดียที่แย่งรายได้แต่ฝั่งของสตรีมมิ่งแย่งคนดูแย่งคนดูจากทีวีแบบดั้งเดิมก็เลยทำให้รายได้ของทีวีแบบดั้งเดิมเน
8: ี่ย
9: ม
8: ัน
9: ลดลง
8: อ
9: ันนี้ผมก็คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดออกกฎหมาย
8: หรื
9: ออะไรคือ publisher สำนักข่าวต่างๆไม่มีอำนาจต่อรองในการที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มเคยมีความพยายามตลอด10ปีที่ผ่านมาที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มสมาคมวิชาชีพพยายามจะต่อรองแต่แพลตฟอร์มไม่คุยกับสมาคมวิชาชีพ
8: อ๋อเหรอคะ
9: เขาไม่คุยเขาคุยแต่ละรายเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับสมาคมวิชาชีพเนี่ยอำนาจต่อรองเขาน้อยเขาเลยคุยแต่ละรายเพื่อให้สมาคมวิชาชีพเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพราะสมาคมวิชาชีพก็ไม่สามารถไปกำหนด
8: แต่ละองค์กรได้
9: สมาชิกแต่ละราย
8: ค่ะ
9: เพราะสมาชิกแต่ละรายก็ต้องอยู่รอด
8: ใช่ไหมเข้าใจเลยค่ะ
9: แรกๆเลยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook หรือGoogle หรือ YouTube ก็จะเอาเงินมาก้อนหนึ่งทดลองให้สื่อ publisher ใหญ่เช่นไทยรัฐอะไรจะ Standard ทำอันนี้
8: ทำคอนเทนต์ขึ้นมา
9: คืออื่นๆเห็นก็ทำไมเลือกไทยรัฐทำไมเลือกเดอะสแตนดาร์ดทำไมเลือกมติชนสมมุตินะต่อมาพอเขาทดลองเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้เงินละแม้กระทั่งแรกๆผมยกตัวอย่างกรณีของค่ายมติชนแต่ก่อนรายได้จากโซเชียลมีเดียเป็นที่เป็นส่วนแบ่งจากเพจ Facebook อะไรที่มีคนตามอย่างข่าวสดคนตามมากสุดไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่30กว่าล้านหรืออะไรเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งเยอะเยอะพอสมควรตอนนี้แทบไม่เหลือคุยพุ่งตรงคือเท่าที่ผมสอบถามคุยดูอาจจะเหลือถ้าเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วจะเหลือแค่ผมคิดว่าไม่เกินสัก 20% มันหายไปหมดทำไมมันหายล่ะ
6: ซึ่งแพลตฟอร์มเขาก็มีอำนาจในการที่จะกดลงมาเรื่อยๆเลย
9: เขาไม่เคยบอกเ
6: ง
9: ื่อนไขการแบ่งรายได
6: ้
9: ถ้าเขาบอกเขาก็บอกแบบมันบอกจนมันไม่มีหลักเกณฑ์อ่ะ
6: ค่ะคืออำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่เขา
9: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สื่อเนี่ยอยู่ลำบากนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้อีโคซิสเต็มมันไม่สมดุลนะพอไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผู้บริโภคเสียหายก็คือคนทำสื่อต้องซื้อคนดูไม่เคยเจอนะ
6: จริงค่ะ
9: คนทำสื่อต้องซื้อคนดูบูสต์โพสต์เพื่อให้คนมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อจะได้มีรายได้
6: ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ดีๆด้วยค
9: ่
6: ะ
9: ใช่ครับ
6: งงมากเลย
9: อันนี้ผมว่ามันผิดปกติแล้วอ่
6: ะ
9: คือสังคมเรามันทำให้เกิดความเสียในขณะเดียวกันอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้สื่อแบบคอนเทนต์แบบเล้าอารมณ์ในการมีคนดูเยอะมีส่วนแบ่งได้เยอะเพราะนั้นมันก็เลยมีคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบสเป็นคอนเทนต์ที่สร้างคอนเทนต์
6: อ
9: ่ะคือคอนเทนต์ครีเอเตอร
6: ์
9: คือสร้างคอนเทนต์แบบแปลกๆสารพัดเพื่อเล้าอารมณ์เราใจ
6: ยาแนว
9: อย่างเงี้ยเขาได้หลายได
6: ้ค่ะยาแนวแปะหน้าวันสงกรานต์อะไรอย
9: ่
6: างเง
9: ี้
6: ย
9: แม้กระทั่งว่าเอาคอนเทนต์จากสื่อหลังไปทำต
6: ่
9: ออันนี้คือคนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเองไม่มีอำนาจต่อรองใดๆไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์ม
7: ขอเสริมพี่อดิศักดิ์นิดนึงค่ะในส่วนของเม็ดเงินที่เวลาสำนักข่าวได้อะในทางวิชาการหรือทางหลักการอ
6: ะ
7: ในเรื่องของการโฆษณาที่แยกจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่น่าจะตรงตามจรรยาบรรณจริยธรรมมากที่สุดก็คือว่าตัวโปรดักที่เขามาลงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มาอยู่ในเนื้อหาข่าวคือเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระเที่ยงตรงถูกต้องใช่ไหมคะอันเนี้ยเนื้อหาข่าวจะมีความพิเศษมากกว่าเนื้อหาอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระมากๆดังนั้นเนี่ยการเป็นเม็ดเงินโฆษณาแบบแยกจากคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมีความชอบธรรมมากที่สุดในการหาเงินจากข่าวแต่คราวเนี้ยพอเราเจออะไรที่เป็นลักษณะที่โอ้สำนักข่าวหาเงินได้ยากเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอุ๊ยกลายเป็นว่าบางทีสำนักข่าวต้องหาบิสเนสโมเดลใหม่ในการเอาเนื้อหาไปเบลนด์อินกับข่าวความเป็นข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของข่าวก็หายไปแล้วส่วนนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็มีความยากและที่งานวิจัยอะค่ะที่เราทำมาพี่อดิศักดิ์เราเจอว่าพอมันเป็นคลิกเบสเยอะๆอะก็เวลาจะมีโฆษณาอะไรมาแปะเขาก็ไม่มาแปะนะเพราะว่าพวกแบรนด์ต่างๆอ่ะเขามีเขาเรียกอะไรมีโค้ดของเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาพศพเป็นภาพ
6: ลักษณ์มันไม่ได้
7: ภาพลักษณ์ไม่ได้
6: เขาเสียใช่ไหมคะ
7: ใช่ที่เราเจอก็คือว่าทำให้เม็ดเงินของสำนักข่าวก็ลดลงไปอีกถามสายเอเจนซี่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ลูกค้ามาแปะโฆษณากับแบรนด์หลายๆข่าวมาเกือบ5ปีแล้วนะนั่นหมายความว่าเม็ดเงินของสำนักข่าวมันลดลงลดลงในที่นี้ก็กลายเป็นว่าเอาแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนก็กลายเป็นต้องทำอีเวนต์หรือว่าจะต้องไปหาแหล่งทุน
6: จากที่อื่นจากแหล่งอื่นมา
7: ซึ่งถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่าไปหาแหล่งทุนจากสายการเมืองหรือผู้มีอำนาจอันนี้ก็เริ่มน่ากลัวถึงความอิสระของสำนักข่าวละค่ะ
6: โอเค
9: คือที่ผมบอกว่าเม็ดเงินในตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่มันกระจายตัวออกแล้วถูกดูดไปคือแพลตฟอร์มน่าจะได้เม็ดเงินรายได
6: ้ค่ะ
9: มากกว่าครึ่งนึงอ่ะของระบบเกินครึ่งอ่ะผมว่าประมาณสักอาจจะสัก 70%
6: โอ้ไปอยู่ที่แพลตฟอร์มหมดเลยนะ
9: ไปที่แพลตฟอร์มหมดเลย
6: ทั้งนั้นที่คอนเทนต์เป็นของเรา
9: ไม่ได้ลงทุนนะครับผลิตคอนเทนต
6: ์ค่ะ
9: ลงทุนแค่แพลตฟอร์มหน้าร้าน
6: เป็นพื้นที
9: ่ถ้าคิดเหมือนแต่ก่อนก็คือเหมือน
6: ร้านค้า
9: แต่ได้รายได้ 70% ซึ่งมันผิดวิสัยนะ
6: ค่ะโอเคว่าในคำถามแรกนี้เราคงจะได้เห็นถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนาะยังไม่ได้นับรวมถึง AI เลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วนะยังไม่รวมถึง AI ก่อนนะคะทีนี้อยากทราบเราสามารถพูดกันถึงเรื่องของทางออก
8: ที่หลายๆคนมองหลายๆท่านเนี่ยวันนี้มองเลยได้ไหมว่าเออแล้วทางออกตรงนี้จะเป็นยังไงอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ข่าวอะค่ะแต่อันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทสังคมไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินแต่มันพอจะเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อก่อนคนไทยยังยอมจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างค่าลิขสิทธิ์ข่าวหรือค่า subscription อย่างเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมในแนวทางของแต่ละท่านมองว่ายังไงจะเริ่มจากใครดีคะ
10: เอาใครก่อน
8: อได้ค่ะคุณนายก่อนก็ได้ค่ะ
10: ครับก็จริงๆอยากจะเริ่มต้นจากสภาพปัญหาซึ่งเรามองไม่ต่างกันเนาะ
8: ค่ะ
10: คือวันนี้มันทุกปัญหาเลยคือถ้ามองในมุมของผลกระทบเนี่ยทางสังคมก็รุนแรงมากพอๆกับทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อและจากแพลตฟอร์มพอเราพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลที่วันนี้ต้องในประเทศไทยเราต้องพูดสองเรื่องหลักหนึ่งเรื่องการกำกับดูแลที่จะโอ้พูดซึ่งกองทุนไม่ได้กำกับดูแลกองทุนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
8: ค่ะสนับสนุน
10: นะครับอันที่หนึ่งคือหน่วยงานกำกับดูแลสองการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งแต่นโยบายรัฐบาลภาพใหญ่ลงมานะครับรวมไปจนถึงว่าถ้าส่งเสริมแล้วเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแล้วก็ทั้งการกำกับดูแลเนื้อหาอยากให้ยกตัวอย่างว่าไอ้ผลกระทบทางสังคมก่อนเนี่ยยุโรปมีกฎหมายที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิตอลคือ Digital Service Act เมื่อปี2022 4ปีมาแล้วต่อมาก็ออก Digital Marketing Act ตามมาตอนนี้กำลังออกกฎหมายเรื่องการกำกับดูแล AI นะนั่นคือในยุโรปในยุโรปเนี่ยอำนาจสูงสุดก็อยู่คล้ายๆกับสสช.บ้านเราถ้ามีคอนเทนต์ที่ไม่พึงประสงค์ปล่อยในแพลตฟอร์มใดหนึ่งปุ๊บองค์กรนี้จะไม่ไปเล่นกับยูสเซอร์เลยชี้ไปที่ปุ้งเลยคุณต้องจัดการแพลตฟอร์มต้องจัดการไม่จัดการเนี่ยเขาสั่งปรับหรือสั่งลงโทษ
8: ได้เลย
10: แล้วคดีเขาเป็นที่สุดนะไม่ต้องไปที่อื่นเขาก็เป็นทั้งตำรวจอัยการศาลอยู่ในไอกสทช.ของยุโรปล่าสุดนี่ เราก็จะเห็นว่าเราไปดูนะผมไปดูเนี่ยเอ้ยแล้วบ้านเราใกล้บ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ความจริงกฎหมายทันสมัยมากมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า IMDA
8: ค่ะ
10: ผมก็เพิ่งรู้จักเพราะว่าอยากจะดูว่าสิงคโปร์นี่กำกับดูแลดิจิตอลกับสื่อยังไงIMDA ของสิงคโปร์เนี่ยทันสมัยเพราะว่าดูแลทั้งบรอดแคสต์ดูแลทั้งบรอดแบนด์คือดูแลทั้งโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงทั้งกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกันหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งพวกสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงออนไลน์เขาเบ็ดเสร็จ
8: ครบถ้วนค่ะ
10: ออสเตรเลียเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งออสเตรเลียในสมัยที่วิทยุโทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักอยู่เนี่ยออสเตรเลียจะมีกฎหมายว่าทุกรายการคุณจะใครเป็นคนทำก็แล้วแต่ถ้าออกอากาศในออสเตรเลียต้องมีเนื้อหาในประเทศหรือถ่ายทำในประเทศไม่น้อยกว่า 40% วันนี้เริ่มเก็บภาษี 2% จากรายได้พี่สิทธิ์เล่าให้ฟังก่อนจีนเนี่ยเวลาเราพูดถึง เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเราอาจจะบอกว่าจีนค่อนข้างยังเป็นระบบแบบควบคุมเบ็ดเสร็จตามระบบการปกครองเขาใช่ไหม
8: ค่ะเข้มงวด
10: แต่เขาควบคู่กับการส่งเสริมที่ทำหนักมากเลยให้กับคนผลิตคอนเทนต์เนี่ยเขาควบคุมแน่นอนว่าเป็นธรรมดาของเขานะจีนสร้างให้คนจีนไปสร้างไอ้ติ๊กต็อกเนี่ยให้คนทั่วโลกไปใช้แต่มันในจีนไม่ใช้แล้วก็ไปทำแพลตฟอร์มแบบเดียวกับติ๊กต็อกก็คือโตอินส่งเสริมให้ผลิตคอนเทนต์ที่แบบเหมือนกองทุนสื่อทำเลยกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้สูงอายุการค้าขายออนไลน์วันนี้เขากำลังจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่ามันจะมีคนตั้งตนเป็นหมอเยอะตั้งตนเป็นนักจิตวิทยาเยอะอะไรพวกนี้เยอะเขาจัดระเบียบแล้วว่าต่อไปบาชวิความเชี่ยวชาญบางประเภทเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปขึ้นทะเบียน ออสเตรเลียอีกวันนี้ก็กำกับดูแลว่าการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ต้องมีข้อจำกัดแล้วนะจะปล่อยแบบเดิมไม่ได้ผมว่าทุกประเทศวันนี
11: ้
10: ดูเรื่องของอิทธิพลของทั้งดิจิตอลทั้งมีเดียเนี่ยดูในระดับนโยบายหมดเลย มันถึงกลับมาที่ประเทศไทยเราว่าเรากำกับดูแลไห
11: ม
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดํา8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Con อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: เอ็มคอร์ด so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
4: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทำสิ่งดีๆด้วยการคิดบวก
6: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ภาพที่ผมยังจำได้เสมอเมื่อตอนที่ผมยังเด็กแม่จุงมือผมข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ช่วยจุงมือคนตาบอดข้ามถนนวันนี้ผมทำอย่างที่แม่เคยทำผมพาข้ามถนนนะครับ
8: สังคมไทยยังคงน่าอยู่เสมอหากคนไทยยังคงสืบทอดการทำความดีตลอดไป
3: M-Cord Radio Network ร่วมสืบทอดสังคมคุณธรรมจริยธรรม
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: M-Cord Green Market
11: สวัสดีค่ะรายการ M Cod Green Market เป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นอยู่กับหนูหริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในสัปดาห์นี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทุกคนก็สามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยค่ะช่วงแรกนะคะอยากจะไปตะลุยตลาดค่ะที่จังหวัดระยองนะคะกับคุณนินาชินรินทร์ปริศนาค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะทุเรียนฟีเวอร์มากๆเลยและจะมีงานผลไม้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะนินา
10: M-Cord Green Market ช่วงตะลุยตลาด
12: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่หนูหริ่งด้วยนะคะอสมทกาญจนบุรีค่ะนินาค่ะจากอสมทระยองค่ะรับหน้าที่วันนี้มาร่วมนะคะในรายการ M-Cord Green Market ช่วงของตะลุยตลาดค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่ะหันไปหันมาวันที่9อีกแล้วว่าเสาร์ที่2ของเดือนอีกแล้วไวจริงๆเลยล่ะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระยองของเราเนี่ยค่ะมีแบบว่าผลไม้กำลังออกเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะทุเรียนจะบอกว่าเป็นราชาผลไม้ส่วนนั่นคือราชาผลไม้ใช่ไหมส่วนราชินีผลไม้ก็มีมังคุดมังคุดก็มีแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเงาะก็มีแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้นาจะพูดถึง

ในเรื่องของตลาดก่อนดีกว่าไม่จะว่าตลาดไหมก็ได้นะแต่ว่าเป็นในสวนน่ะคุณนะคะเป็นในสวนไหมก็ไม่เชิงว่าเป็นในสวนอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรวมให้ก็แล้วกันเป็นรวมงานผลไม้เอาแบบนี้ดีกว่าคุณฝั่งจะได้แบบไปกันง่ายๆหน่อยนะคะจริงๆแล้วงานผล

ผลไม้และของดีจังหวัดระยองค่ะจะจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยว่ามีที่ไหนกันบ้างตามอำเภอต่างๆละจัดหรือเปล่าบางทีคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตามอำเภอต่างๆหรืออยู่ตามจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากกาญจนบุรีไงอยากมาเที่ยวระยองอยากมาเที่ยวภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นจากพัทยาชลบุรีใกล้ๆแค่นี้อยากมาเที่ยวระยองก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันเลยนะวันนี้วันที่9ใช่ไหมนี่เลยค่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟัง10ถึง16พฤษภาคมนี้นะคะกับเทศกาลดนตรีผลไม้สไตล์ตะพงนี่งานนี้จัดที่บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะหรือว่าจะเป็นวันที่11ถึง17พฤษภาคม11ถึง17นี่ต้องบอกแบบนี้กับงานผลไม้และของดีอำเภอแกลงใครอยู่แถวนั้นใครอยู่ใกล้แถวนั้นไปกันได้นะคะงานผลไม้และของดีอำเภอแกลงจัดที่ปั๊มบางจากไตปิโตรเลียมนะคะอำเภอแกลงอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลแกลงตรงนั้นค่ะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือช่วงวันที่21ถึง24พฤษภาคมกับงานผลไม้และของดีจังหวัดระยองค่ะจัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีวันที่23ถึง24พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังจะเป็น Amazing GI Tail and Tour สนามระยองนะคะเขานางหย่องค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางเนี่ยแหละและปิดท้ายกันเลยปิดท้ายสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ31พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนค่ะกับงานผลไม้และของดีอำเภอบ้านฉางนี่ไงซึ่งคุณผู้ฟังที่มาร่วมนะคะหรือว่ามาในงานไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดเองของอำเภอต่างๆนะคะอำเภอแกลงอำเภอบ้านฉางนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกผลไม้ได้ที่แบบถูกอกถูกใจเลยใครชอบอะไรชอบแบบไหนได้เลยไปกันได้เลยค่ะนี่แค่งานผลไม้เท่านั้นนะช่วงนี้จังหวัดระยองจะคึกคักมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยวันนี้วันแรกค่ะคุณผู้ฟัง9ถึง19พฤษภาคมค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น1ของเซ็นทรัลระยองค่ะคุณเขาจะมีงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยบุกเมืองระยองจ้ายังไงพบกับร้านดังเพียบเลยนะคะคนดังแบบว่าไม่ว่าจะเป็นอาเป็ดเชิญยิ้มนี่นายโย่งนะพวงค่ะพี่ตีพี่สุเทพนะคะคุณคิงก่อนบายค่ะจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้มอาไทยกลมกริกกลมกิ๊กนะคะพี่หนุ่ยเชิญยิ้มอลุยเชิญยิ้มพี่ถั่วล้าเชิญยิ้มนะคะแล้วก็ยังมีนายค่ะนายเดอะคอมเมดี้ปะทะแป้งฝุ่นนี่ไงยืนสกอร์เปียอันก็มาแล้วก็ยังมีแก๊งเจิดจ้าอีกมากมายเลยแหละเขาจะขนทับร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังกว่า60ร้านคุณมาตั้งอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งของเซ็นเทลวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันที่9วันนี้ห้อย9ถึง19พฤษภาคมนะคะสายกินบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะรวมร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยกว่า75ร้านไม่ว่าจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไงของอาเป็ดเชิญยิ้มซาลาเปามาขนมจีบกะลามาจ้าแล้วก็จะมีคุณชายหมูกรอบมาด้วยนี่ไงอยากเจอหรืออยากกินหมูกรอบต้องถามก่อนนะคะหูฉลามของคุณลิ้นค่ะนะแล้วก็เค้กเนเน่ใช่ไหมแล้วก็ชำขนมต้มแดงโบราณโคตรมะพร้าวคุณบอกว่าเยอะอ่ะส้มตำเจตอกแตกก็มานะคะน้ำพริกหน่อไม้วัดโบสถ์นี่ดีนะมาเล่าให้ฟังแบบว่าช่วงบ่ายๆนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปไปได้นะไปได้นะคะเพราะว่างานเพิ่งเริ่มวันนี้วันแรกแต่ว่าตอนนี้ช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวเย็นๆกว่านี้ไปก็ได้ค่ะมีเยอะเลยคุณอยากได้อะไรอยากได้ของกินแบบไหนเยอะแยะยกมาไว้ที่นี่นะคะที่เซ็นทรัลนะวันนี้วันแรกนะคะถึงวันที่19พฤษภาคมค่ะต่อกันเลยได้ป่ะในก็เป็นช่วงของตะลุยตลาดพอพูดถึงของกินแล้วก็น้ำลายสอน้ำลายไหลอีกสักหนึ่งงานก็แล้วกันค่ะนะในเรื่องของของกินค่ะจริงๆอยากจะบอกเหมือนกันนะเกี่ยวกับร้านเส้นใครที่ชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่สารพัดเส้นทั้งหลายค่ะวันนี้นามีร้านก๋วยเตี๋ยว10ร้านเด็ดมาบอกกันของระยองนะแบบฉบับโลเคอลโลใจในแห่มีที่ไหนกันบ้างร้านนี้เคยไปก๋วยเตี๋ยวป้าสังค่ะอยู่ที่เพค่ะคุณจะอยู่บริเวณด้านหลังรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพแถวๆตลาดร้อยเสาแถวนั้นน่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างหลังนะก๋วยเตี๋ยวปลาสังอร่อยอันนี้แนะนำเลยบะหมี่เหลืองแห้งทะเล
มีแนะนำเมนูด้วยเพราะว่าชอบไงเวลาไปก็ต้องไปอันนี้แหละหรือว่าจะเป็นเจต้อยเย็นตาโฟค่ะอันนี้ก็จะขายอยู่

0: บริเวณถนนสุขุมวิทเลยนะอยู่ด้านหน้าเลยติดถนนเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจโยงอ่ะอยู่ที่ในเมืองเช่นเดียวกันนะคะตำบลท่าประดูนะหรือว่าจะเป็นตะแพะทรงเครื่องอันนี้อร่อยอร่อยอยู่เส้นสตาร์ค่ะคุณนะคะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวป๊อกแป๊กตะพัดนะคะกินเพื่ออยู่ค่ะอันนี้จะอยู่ในโซนของถนนยมจินดาร้านหนึ่งโภชนาร้านหนึ่งโภชนาอยู่นู่นเลย3ย่านค่ะแล้วก็ยังจะมีก๋วยเตี๋ยวกุ้งกิ้งนะคะก็อยู่แถวเยื้องๆกับวัดเดี๋ยวนะวัดตรงนั้นวัดป่าประดู่นั่นแหละแล้วก็ยังมีธัญรสเกาเหลาเนื้อสดเกาเหลาเนื้อลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นชั้นหนึ่งเลยอยู่เส้นที่จะออกจากตัวเมืองระยองค่ะแล้วก็ยังมีเตี๋ยวยำจำเริญด้วยอยู่ที่แกลงนู้นจริงๆแล้วมีหลายร้านมากเลยอะส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับมีอะไรเด็ดอะไรดีอะไรดังของแต่ละร้านเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าแล้วก็มาบอกให้คุณได้ฟังกันแล้วกันอะตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ7นาทีละอีกนิดนึงแถมตอนนี้นะคะททสำนักงานระยองค่ะเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ All In Weekday ระยองกอล์ฟGetaway 2026กะตีกอล์ฟวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รับสิทธิ์ส่วนลดไปเลย200บาทโปรรวมค่ะกรีนฟรีรถกอล์ฟแคดดี้นะคะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดแค่200สิทธิ์ต่อสนามเท่านั้นนะคะสนามที่เขาร่วมโครงการมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระยองกรีนวิลเลจคันทรีคลับนะคะเซนต์แอนดรูนะแล้วก็สกายโอ๊คคันทรีคลับค่ะอีสเทิร์นสตาร์คันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทหรือว่าจะเป็นที่วังจันทร์กอล์ฟปาร์กก็ได้รองสอบถามแต่ละสถานที่เลยตรงนี้ขอสงวนสิทธิ์1ท่าน1สิทธิ์1สนามต่อ1วันนะคะแจ้งให้ทราบสิทธิ์นี้เขาบอกว่า สแกนลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้าสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นค่ะโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนวันที่20เมษายนอ๋อเปิดมาเรียบร้อยแล้วลองเช็คกันดูอีกทีนึงนะสำหรับสายกอล์ฟสายออกกำลังกายอ๋อเราวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับมินาเยอะแล้วใช้เวลาของพี่หนูหลิงเยอะมากขอบคุณพี่หนูหลิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูฟังด้วยวันนี้นาลาไปแล้วจากอสมทระยองสวัสดีค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: ขอบคุณนินาชินรินทร์ปริศนาจากระยองด้วยค่ะโอ้โหนะคะรวมงานผลไม้ค่ะเรียกว่ามีตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะรวมไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะแล้วก็สายกอล์ฟด้วยค่ะขอบคุณนินานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะรอบรั้วชุมชนเราไปลัดเลาะค่ะที่วิสาหกิจชุมชนไร่ละการที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ
1: MCOT Green Market

0: ติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: MCOT Green Market
5: MCOT Green Market ในช่วงที่2รอบรั้วชุมชนค่ะลัดเลาะไปที่ไร่รักการนะคะวิสาหกิจชุมชนไร่รักการตำบลยางม่วงอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งมีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับคุณดำพันธ์พรระยะย้อยค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนไร่รักการด้วยนะคะหรือว่าพี่เล็กค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
4: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
6: สวัสดีค่ะคุณหนูลิงและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ
5: ค่ะอยากจะทราบว่าวิสาหกิจชุมชนไร่รักการเกิดขึ้นได้อย่างไรคะพี่เล็ก
6: ค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่ลาออกจากงานแล้วก็ที่คิดว่าอายุพี่เยอะแล้วพี่ก็อยากจะทำอะไรที่บ้านที่สามารถใช้จ่ายในบ้านได้ไม่ต้องไปทำงานแบบที่เป็นเซลล์เมื่อก่อนนี่นะคะพี่ก็เริ่มวางแผนกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้เวลาอยู่กับบ้านเนี่ยพี่จะปลูกฟักข้าวปลูกอะไรทำอะไรเป็นผลไม้น้ำดื่มให้ที่บ้านกินแล้วเขาก็ชอบกันพี่ก็เลยวางแผนว่าสักวันจะต้องมีสินค้าที่เป็นโอท็อปแล้วก็เริ่มวางแผนลาออกแล้วก็ชักชวนพี่ๆน้องๆแล้วก็ญาติๆชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ7 หลักเรือนจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแรกเริ่มเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลอ้อยหรือไซรัปอ้อยนะคะไซรัปอ้อยก็คือเอาอ้อยดำเนี่ยมาบีบแล้วก็เคี่ยวให้มันเป็นน้ำเชื่อมไม่เราปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ใส่สารเคมีแล้วก็ไม่ใส่ผสมอะไรเลยมันหนืดๆคล้ายๆน้ำผึ้งนะคะ
5: oh,
6: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรก
5: mm.
6: แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็เป็นสบู่ฟักข้าว
5: ที่พี่เล็กชอบปลูกต้นฟักข้าวไว้ก่อน
6: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ทำสบู่ฟักข้าวแล้วก็ทำน้ำฟักข้าวด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อมาก็เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห
5: oh,
6: แล้วก
5: ็ค่ะ
6: น้ำมะม่วงหาวมะนาวโหก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะมันมีประโยชน์มากพี่ก็เลยทำให้ครอบครัวกินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆอย่างเช่นชาใบขู่ก็ลดเบาหวานได
5: ้เดี๋ยวนะคะมันคือใบอะไรนะคะ
6: ใบขู่ค่ะขอไข่ลอลิงกระอูไม่เอก
5: อ๋อมันเป็นยังไงคะใบขู่ไม่รู้จักเลยอะค่ะพี่เล็ก
6: มันเป็นพืชที่อยู่ทางช่วงทะเลน้ำเค็มอะค่ะแต่ว่าพี่เอามาจากโพธารามพี่ไปเห็นคนที่เขาเก็บพี่ถามเขาว่าเขาไปทำอะไรเขาบอกเอาไปทำชาลดเบาหวานได้พี่ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เนี้ยมาปลูกที่ไร่ของเราก็ปลูกได้ตั้งแต่9 ปีที่แล้วละค่ะก็ขายดีมาตลอด
5: ไม่แล้วเขาอยู่ในน้ำเค็มหรอแล้วเราปลูกบ้านเราได้หรอ
6: ที่ตรงนั้นน่ะที่เขาทำหัวประกาศดองอ่ะเขาจะมีเทน้ำเค็มๆตรงนั้นมันก็ขึ้นดีมากมันขึ้นได้ค่ะ ชายทะเลก็มีแต่ว่าตรงนั้นมันขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะว่าพี่ไปเอาจากตรงภูทะลามมาแล้วก็มาปลูก
5: แล้วก็ขึ้นงามด้วยนะ
6: ใช่ขึ้นงามด้วยแล้วก็หอมมากเลยค่ะเวลาตัวเนี่ยจะได้กลิ่นหอมมากเลยลดเบาหวานได้ลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ขับปัสสาวะได้ค่ะ
5: ค่ะ
6: ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ทำเป็นกล้วยหนึบนะคะกล้วยหนึบเนี่ยเราจะเอากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่สุกแล้วก็เอาไปอบแห้งของเราเนี่ยเราใช้ใส่ไฟฟ้าโซลาเซลล์ทั้งโครงการนะคะเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลเราติดไฟฟ้าแล้วก็เราเอาแปรรูปด้วยเราใช้ตู้อบไฟฟ้าที่ประกอบเองค่ะค่ะของเราเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็ไม่รบกวนธรรมชาติด้วยค่ะ
5: ค่ะเก่งมากเลยค่ะประกอบกันเองเลยนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วมีจำหน่ายไหมคะเนี่ย
6: มีค่ะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยค
5: ่
6: ะ
5: ไม่หมายความว่าประกอบให้มีจำหน่ายไหมคะ อุปกรณ
6: ์เขาทำใช้เองค่ะพี่หมายเขาทำใช้เองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปคือเวลาเราซื้อมาเนี่ย
5: มัน
6: จะเสียง่ายใช้หนึ่งปีเนี่ยเราใช้ทุกวันเนี่ยมันจะเสียพี่เขาจบไฟฟ้าแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์มาต่อเพิ่
5: ม
6: ก็สามารถตั้งเวลาได้ค่ะแต่ไม่ได้ทำขายค่ะเพราะว่าเขาทำหลายอย่าง
5: แหมเราคิดว่าก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้ขายด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยเนาะฝนตกยังไงเราก็สามารถอบกล้วยได้
6: ใช่ค่ะ
5: อืมค่ะ
6: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีผงกล้วยดิบนะคะ
5: ผงกล้วยดิบค่ะเป็นยังไงบ้างคะผงกล้วยดิบ
6: ผงกล้วยดิบเนี่ยก็ใช้กล้วยน้ำว้าเหมือนกันนะคะกล้วยน้ำว้าที่สุดปีแล้วเนี่ยพอเราตัดปีออกนะคะเรานับไป70 วันหลังจากนั้น70 วันเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมอยู่เราก็เอามาปอกเปลือกล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็เอาไปอบสักให้มันแห้งกัดแล้วมันแข็งเนี่ยแล้วเราก็ไปบดว
5: ิ
6: ธีรับประทานก็คือใช้1-2ช้อนโต๊ะใส่ในน้ำอุ่นๆปนใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะแล้วก็ทานก่อนอาหารสัก15-30 นาทีคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยหายได้นะคะ
5: ซึ่งดีมาก
6: ถ้าใครถ้าท่านใดอยากเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนให้ได้ค่ะ
5: ค่ะ
6: เพราะว่าคนเป็นโรคกระเพาะเยอะเพราะปัจจุบันคนค่อนข้างเครียดนะคะใช่ไหมคะ
5: ทานข้าวไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างเนาะ
6: ใช่นอกจากนี้เราก็ยังที่เราปลูกอ้อยอินทรีย์เนี่ยเรามีใบตำลึงอยู่ในแปลงอ้อยเนี่ยที่มองเห็นว่าใบตำลึงเนี่ยเขากินส่วนยอดกันใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
6: แต่พี่เนี่ยเอาใบตำลึงที่กลางแก่กลางอ่อนเนี่ยเป็นใบตัวเมียนะคะเอามาอบโรยผงก็คือทำวิธีเดียวกับ
5: ผงกล้วย
6: วิธีเดียวกับผงกล้วยเนี่ยค่ะ
5: อ๋อ
6: เอามาบดแล้วก็โรยอาหารเด็ก6 เดือนก็รับประทานได
5: ้
6: โรยบดอาหารปรุงสุกได้เลยโรยในโยเกิร์ตไอศครีมได้เลยค่ะซึ่งใบตำลึงเนี่ยมันช่วยบำรุงสายตาใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันมีประโยชน์มากเดี๋ยวนะคะอยากจะทราบว่าใบตำลึงรู้ได้ไงว่าอันไหนใบแบบตัวเมียตัวผู้นะคะทราบได้ยังไงคะ
6: ใบมันจะมีหยักน้อยค่ะแต่ถ้าใบหยักเยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้จะทำให้ระบายง่ายค่ะเราจะไม่เอาใบตัวผู้ค่ะ
5: อ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตำลึงก็มีแบบแยกใบแบบตัวผู้ตัวเมียด้วยนะ
6: ค่ะใช่ค่ะ
5: ถ้าหยักมากตัวผู้เราไม่เอาเราจะเอาแบบหยักน้อย
6: แต่ถ้าใครชอบระบายก็เอาใบตัวผู้ก็ได้นะคะ
5: ใครท้องผูกใครท้องผูก
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วผักใบเขียวมีประโยชน์มากอะตำลึงนะคะ
6: ใช่มีประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะ
5: ของในสวนในไร่เนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้หมดเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะพี่เล็ก
6: เมื่อกี้นี่พี่พูดถึงกล้วยน้ำว้านะคะ
5: ค่ะ
6: พี่ทำกล้วยหนึบเป็นแท่งแล้วก็เป็นม้วนด้วยใช่อันนี้ก็คือมีเยอะมากเลยแต่ว่าก็ขายอยู่ที่ไร่แล้วก็จะมีเป็นแบบ

0: น้ำวาที่สุกงอมเนี่ยที ่เอาไปทำน้ำส้มค่ะ
1: ฮะ
0: ที่เอาไปทำน้ำส้มค่ะ
1: น้ำส้มเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
0: น้ำส้มก็คือเหมือนน้ำส้มอสรอสมเนี่ยแต่ว่าเราจะเอากล้วย3กิโลน้ำ5ส่วนแล้วก็น้ำตาล1ส่วนหมักแล้วมัน3เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำส้มเลยแล้วก็เป็นน้ำส้มแบบธรรมชาตินะคะ
1: น้ำส้มสายชูนะ
0: ใช่ค่ะน้ำส้มจากธรรมชาติได้เลยค่ะ
1: อืมแล้ว
0: ใส่ในพวกผักดองมันก็จะเป็นเร็วนะคะ
1: อืมกำลังจะถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มั่ง
0: เอาไปใช้ในน้ำจิ้มกุ้ยช่ายก็ได้ค่ะรสชาติดีมากเลยค่ะใส่แทนน้ำส้มสายชูได้เลย
1: อ๋อทุกเมนูได้เลยอืม
0: แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะกลิ่นเฉพาะของเขา
1: อืมนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นกลิ่นกล้วยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นกลิ่นกล้วยแต่ถ้าเอามะม่วงหาวมะนาวโหงก็ได้สูตรเหมือนกัน3กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำ5ส่วนม
1: ัน
0: ก็จะเป็นสีแดงสีของเขาค่ะ
1: อุ้ยนี่เอาไปดองขิงดองอะไรก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เอาไปดองอะไรก็ได
1: ้
0: คือสับปะรดก็ทำได้ค่ะ
1: โอ้โหทำได้ทุกอย่างเลย
0: ใช่
1: ทุกผลไม้เลยเหรอคะหรือว่าจำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นผลไม้รสเปรี้ยวไหมคะพี่เล็ก
0: ไม่จำเป็นค่ะกล้วยมันก็มีเปรี้ยวด้วยแต่ว่าก็ทำได้ค่ะ
1: อืมโอ้โหได้ประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะล่าสุดค่ะเห็นมีทำมะม่วงกวนด้วยเหรอคะพี่เล็ก
0: ใช่ตอนนี้มะม่วง R2E2 ของพี่เนี่ยเยอะมากแล้วมันผลใหญ่โลกว่าเลยนะคะแล้วมันให้เนื้อเยอะแล้วก็สีสวยมากที่ปีที่แล้วเนี่ยพี่เริ่มทำขายดีมากค่ะเพราะว่าพี่เอาไปผสมกับมันเบอร์รี่แล้วก็น้ำมะม่วงหาวมะนาวโขลก
1: อุ้ย
0: ผลตอบรับดีมากค่ะ
1: เป็น3รสชาติเลยอ่ะพี่เล็ก
0: ใช่เดี๋ยวพี่ว่างๆพี่จะเอาไปให้คุณหนุ่มลิ้น
1: บ้านใกล้เรือนเคียงนะ
0: ได
1: ้
0: ค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะ
1: เมื่อวานไปออกบูธที่ตลาดริมเขื่อนผ้าม่วงอะไรขายดีที่สุดคะพี
0: ่น้ำอ้อยเนี่ยท็อปแล้วก็มะม่วงกวนเนี่ยขายรองลงมาค่ะเพราะว่าคนไม่รู้จักเขาไม่กล้าชิมกันแต่พี่บอกว่าให้ชิมทุกคนก็ซื้อค่ะ
1: เพราะปกติอ่ะมะม่วงกวนเนี่ยมันจะออกสีเหลืองใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นสีแบบ
0: มันเป็นสีเหมือนเราใส่เหมือนสตรอเบอรี่เลยเหมือนเข้มๆเหมือนมันเบอร์รี่เลยค่ะ
1: อืมนะคะอุ้ยน่าลองอ่ะทุกคน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าติดใจตอนนี้มีประมาณ10กว่ากล่องนะคะที่จะกวนประมาณวันเว้นวันเพราะว่าต้องตากด้วยค่ะ
1: อืมต้องใช้เวลาตากอีกเนาะ
0: ใช
1: ่แดดเดียวกี่แดดคะกี่แดดคะพี
0: ่ประมาณ1วันค่ะตาก1วันค่ะ
1: ใช้ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราคุมไฟได้เพราะว่ามันใช้ตู้มันจะเถียนมันใช้เวลาเท่ากันค่ะ
1: อืม
0: คุณภูมิเท่ากันค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะนอกจากมะม่วงกวนแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะโหมีเยอะมากที่นี
0: ่อ๋อที่ปลูกเคลค่ะพี่ปลูกเคลไร้สารปลอดสารปลูกในโรงเรือนแล้วก็พี่เอามาทำผงเคล
1: เหมือนผงตำลึงนะ
0: เหมือนผงตำลึงเลยค่ะแต่ว่าพี่แยกกันพี่ไม่ได้เอาไปรวมกันเพราะว่าบางคนเขาจะบำรุงกระดูกหรือว่าต้านมะเร็งเนี่ยจะผงเคลดีกว่าค่ะแล้วก็ขายใบสดด้วยนะคะพี่ก็ไปขายที่โรงงานกระดาษ SCG บ้านปู่ค่ะทุกเดือนแต่ถ้าจะมาซื้อที่ไร่ก็ได้นะคะค่ะ
1: ก็ยังว่าจะถามอยู่ว่ามีช่องทางจัดจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ของไร่รักการนะคะพี่เล็ก
0: อ๋อพี่มี Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: ไร่รักการสุขใจพอใช้พอเพียงค่ะ
1: ไร่รักการนะตามหาในเพจได้
0: ค่ะหรือว่าจะเป็นTikTok ก็ชื่อไล่เหมือนกันไล่ละกาด
1: อืมอุ้ยหาง่ายเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนาะโซเชียลเน
0: า
1: ะ
0: หาง่าย
1: อืม
0: เสิร์ช GPS ก็เจอค่ะเข้ามาซื้อที่ไล่ได้
1: อืมอยู่ที่ยางม่วงอำเภอท่ามกากาญจนบุรี
0: ใช่พี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโกโก
1: ้อ๋อใช่เห็นอยู่ว่าจะถามลืมไปเลย
0: ใช่พี่มีโกโก้ด้วยนะคะแต่ว่า
1: ถามจริงปลูกเองเลยเหรอคะโกโก้ต้นโกโก
0: ้ปลูก

0: กินหมดพี่ก็ไปซื้อในเครือข่ายค่ะกระรอกจ่อทุกลูกเลยค่ะเพราะพี่ปลูกน้อยเริ่มแต้มเขาก็เจาะแล้วพี่ก็ไปซื้อที่ใส่โยกมาค่ะแล้วก็เป็นเครือข่ายที่เขาปลูกอินทรีย์แล้วพี่เอามาคั่วเองพี่มีเครื่องคั่วแล้วก็ทำเป็นแบบนิดที่โรยไอศกรีมโยเกิร์ตหรือทานเล่นได้นะคะ
1: ดีจังเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ช่วยบำรุงสมองช่วยให้หลับง่าย
1: สำหรับโกโก้นะ
0: ค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเพราะว่ามันมีน้ำมัน HDL ค่ะ
1: โอ้สำหรับคนที่ลดน้ำหนักใช่ไหม
0: ใช่ช่วยคลายเครียดได้ด้วยแล้วนอกจากนี้เปลือกของโกโก้เนี่ยพี่เอาไปทำชาแต่พี่จะใส่เนื้อลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมสำหรับอันนี้มันไม่มีสารคาเฟอีนค่ะมันไม่มีสารคาเฟอีนมันมีน้อยมาก
1: ค่ะ
0: จะช่วยให้ทำหลับง่ายพี่มีลูกค้าคนหนึ่งเขาซื้อทุกเดือนเลยเดือนละ3ห่
1: อ
0: เขาบอกว่าเขาปวดหัวอยู่เนี่ยเขากินแล้วก็หายเลย
1: พี่เล็กแล้วแพงไหมอ่ะ
0: ถ้าโกโก้นิดเนี่ย269บาทแต่ถ้ามาซื้อที่ไร่พี่ลดให้เหลือ250นะคะ
1: นี่ค่ะใครที่สนใจนะชาโกโก้แล้วก็โกโก้นะคะนี่คนที่เขาทานวีแกนนี่เขาก็คือ
0: เป็นวีแกน
1: ใช้ได้เลยเน
0: าะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เรายังทำช็อกโกแลตเองด้วยเป็นดาร์กร้อยเลยก็คือไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: โอ้โหจะมีครบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับไร่ละการนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ยังจะมีแบบที่ใส่น้ำตาล 30% ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยใครที่ชอบทานแบบช็อกโกแลตเนาะทานโกโก้นะคะซื้อที่นี่ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆที่มีในพื้นที่บ้านเราอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอยากจะทราบเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มนะคะพี่เล็กเป็นยังไงบ้างที่
0: น
1: ี
0: ่เนี่ยรับดูงานด้วยนะคะก็คือใกล้ๆเนี่ยจะมีวันที่8วันที่11แล้วก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าที่จะรวมกลุ่มกันมีสมาชิกอยู่11ท่านแล้วก็มีโอท็อปเนี่ยเขาเอาสมาชิกมาให้ขายของได้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาสมาชิกมาช่วยกันก็เราก็ให้หน้าที่แล้วก็แจกจ่ายเงินให้เขาค่ะค่ะแบ่งหน้าที่กัน
1: ก็เป็นคนในชุมชนเราใกล้เคียงกันนี่แหละ
0: คนในชุมชนเรานี่แหละค่ะ
1: น
0: ี่แหละเป็นชุมชนคนใกล้ๆกันเนี่ยแหละค่ะแล้วรักชักชวนกันมาเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: แล้วก็ช่วยกันทำ
1: ค่ะวัตถุดิบต่างๆก็คือเราปลูกเองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: ปลูกเองแล้วเราก็คัดสรรแบบอินทรีย์นะคะคัดสรรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีแล้วเราทำปุ๋ยเองด้วยค่ะ
1: โอ้โหปุ๋ยนี่ทำเองแล้วก็แบบมีจำหน่ายด้วยไหมคะปุ๋ย
0: ใช้เองค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเพราะตอนนี้เลิกเลี้ยงวัวแล้วต้องไปหาซื้อบูรวัวมาทำเองค่ะแล้วก็ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีมะนาวยักษ์นะคะมะนาวยักษ์เนี่ยผลมันใหญ่มากมันไม่มีเมล็ดที่จะเอาไว้ทำน้ำยาล้างจานอันนี้ใช้ดีมากนะคะเวลาทานน้ำอ้อยเนี่ยพี่ก็จะใส่ในน้ำอ้อย
1: ค่ะดีจริงๆเลยอ่
0: ะ
1: อุ้ยมีครบทุกอย่างเลยอ่ะที่เนี่ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆถ้ารอบหน้าเนี่ยคุยกับพี่เล็กเนี่ยต้องเจาะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวไปดีกว่าเนาะเพราะมันหลากหลายมากอ่ะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่ว่าเอ้ยสนใจอยากจะทำน้ำยาล้างจานใครจะสนใจอยากจะทำปุ๋ยนะคะใครสนใจอยากจะทำน้ำส้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเจาะเป็นตัวไปอ่ะเนาะพี่เล็กเนา
0: ะพี่แฟนพี่เนี่ยเขาเป็นนักคิดเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเขาทำได้หลายอย่าง
1: เก่งมากแ
0: ล้วก็ช่วยกันทำถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรสมมติแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็จะออกแบบให้ค่ะให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ทำเป็นผลิตอะไรเหมาะสมกับอะไรได้บ้างนะคะ
1: ค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสุดท้ายค่ะพี่เล็กคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าอยาก

0: จะไปศึกษาดูงานค่ะไปเป็นกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงติดต่ออย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะติดต่อพี่เล็กได้ที่เบอร์โทร081-432-8429นะคะ
0: ค่ะ0814328429หรือว่าที่เพจไร่ละการ
1: ที่เพจไร่ละการสุขใจพอใช้พอเพียงค่ะหรือว่ากดพิกัดไร่ละการก็ได้ค่ะอยู่ตำบลยางง่วงนะคะหมู่3ริมคลองข้ามเข้าไฟแดงมา3กิโลแล้วก็ข้ามสะพานยางง่วงเลี้ยวขวามาก็ถึงแล้วค่ะ
0: ค่ะไม่แล้วอย่างเงี้ยก็คือคนไปดูงานเนี่ยต้องจำกัดไหมคะว่าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวหรืออะไรใดๆคะ
1: ได้หมดค
0: ่
1: ะถ้าพี่ว่าง
0: โ
1: อ
0: ้
1: นัดกันก่อนนัดกันก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่ว่างพี่จะรับได้หมดเลยค่ะ
0: นี่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เล็กมากๆเลยค่ะมีโอกาสจะได้สัมภาษณ์กันอีกแต่เราเจาะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวๆไปดีกว่านะพี่เล็กเนาะ
1: ขอบคุณคุณหนุ่มนิ่งมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
0: ขอบคุณคุณรำพันธ์พรระยะย้อยประธานวิสาหกิจชุมชนได้รักการด้วยค่ะที่ตำบลยางม่วงอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้และเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะซึ่งได้รักการนั้นค่ะก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้วัตถุดิบคุณภาพค่ะจากบ้านเรานะคะทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายนะคะให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อเลือกทานกันด้วยนะคะที่ได้รักการค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ Green Market ของเรานะคะทั้งตะลุยตลาดแล้วก็รอบรั้วชุมชนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะหนูริงชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market
3: MCOT so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริโคพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินทร์กิตติคุโนวัดป่าเพชรน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย

0: ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%

0: ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
4: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับผมก็เปิดมาต้นชั่วโมงกับ3ฮิตนะครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศครับผมผลงานเพลงอบอวนครับเพลงนี้ขึ้นจาก19มาอยู่ในฮิตที่10วันนี
1: ้โอ้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ๆมาก
1: โอ้นี่อย่างที่บอกนี่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาคริสครับคือเราเดาทางไม่ถูกเลยนะแบบลงก็ลงแบบปื๊ดเลยขึ้นนี่ก็ขึ้นปื๊ดเลยนะครับนะนะฮะอย่างที่คริสบอกไปนะครับนะอบอวนเนี่ยขึ้นจากฮิตที่19นะครับมาอยู่ในฮิตที่10นะฮะแล้วก็มีเต้ยสังลานะครับจาก T-Rex นะฮะก็อยู่ในฮิตที่9นะครับลงจากฮิตที่3นะครับนะนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด4สัปดาห์นะครับ
0: ครับผมและฮิตที่8ลงนิดนึงเพราะเต้ยเหมือนกันในฮิตที่8นะครับเต้ยก่อสร้างคร
1: ับอ๋อมา2เต้ยใช่มั้ย
0: จากจ่อยรวมมิตรกันเลยเมื่อกี้อ่านไปแล้ว
1: เมื่อกี้ก็เต้ยเหมือนกัน
0: อยู่ในฮิตที่8นะครับวันนี้ซึ่งก็ขึ้นมาจากฮิตที่14
1: ครับผมนะอ้าวก็สลับกันแบบค่อนข้างเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เดาทางยากมากเลยนะครับใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนก็ต้องรีบเข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่7
1: ลุยเลยจ้ะ
2: ฮิตที่7

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบหมอหน้าห้างครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่20โอ้โหขึ้นมา7เลยใช่
1: 20มา7
0: ใช่ๆ
2: โอ้โหเพลงนี้แรงมาก
0: มากหลายเพลงนี้และในฮิตที่6ครับผมเป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ
2: ์ครับผม
0: นะคนต้นทาง
2: โอ้เสียเปี๊ยกกีดกีดแต๋วแตกมากเลย
0: มันเป็นเพลงก่อนที่จะไปปลายฟ้า
2: ปลายฟ้าคนเสียเสียเขาชอบเขาชอบนะนะก็ขึ้นมาจากฮิตที่9นะตอนนี้ก็มาอยู่ฮิตที่6
0: ครับผม
2: โอ้มาโหดมากนะครับแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับขึ้นมาจากฮิตที่6นะครับหนูเล็กกากาแล้วก็น้องวินนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด31สัปดาห์นะครับนะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับ
0: ครับผมเดินทางมาจนถึงฮิตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮิตที่4แล้ว
2: กำลังจะเข้าฮิตที่4แต่เดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
0: ครับผม
2: นะฮะคริสมองเห็นไหมครับผม
0: มองเห็นครับคุณอานนท์คุณราศีสิงห์คุณทาวรคุณวิชัยคุณป๊อปปักภูมิคุณสุพจน์คุณรัชนนท์คุณรัตนาพรโสภาคุณฮานามิคุณทัพกรคุณลูกแม่ละคุณคณิษฐากนิษฐาสาวคำเนยจ๋าและอีกมากมายเลยคร
2: ับ เยอะมากเลย
0: มีภาษาจีนด้วย
2: ครับผมนะพี่บางสะอาดก็มานะครับมีน้องมังกรพี่เรือนเจริญพี่มานพพี่วรรณสานะครับพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่อาภพรพี่อนงแม่นวลพี่จิราพรพี่ลำพึงพี่พศดอกบัวพี่กระแตนะครับพี่อัญชลีพี่จุ๊บแจงพี่กรกัญญานะครับมีพี่คิดฮอดภูพานนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับผม
2: พี่ขวัญเรือนนะครับพี่ทองอยู่นะครับมีน้องเนยนะครับแล้วก็น้องแม็กกี้นะครับพี่ประคองนะครับพี่หนูริ่งเจเดซี่นะครับนะก็โอ้โหมาลุ้นกันนะครับน้องนับดาวด้วยนะครับก็ตอนนี้บีบหัวใจแล้วครับคริสครับผม
0: ครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ในช่วง4ฮิตสุดท้ายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว
2: เดี๋ยวอีกสัก1เพลงแล้วไปพักก่อนดีไหม
0: ใช่
2: นะครับงั้นเราต่อเนื่องกันเลยครับฮิตครับ
0: ฮิตที่4ครับ
3: ฮิตที่4

0: ที่4วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินนะครับกับผลงานเพลงแก้บนสัปดาห์นี้ยังคงที่ในฮิตที่4ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็ลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ3 2 1จะเป็นเพลงอะไรนะฮะแล้วก็ชาวคณะก็กดเข้ามาทายได้นะ
0: ครับผม
1: กดมาเลยจ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้ว
1: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ฮิตที่3

าชาวคณะทายกันถูกหรือเปล่านะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในฮิตที่3นะครับดอกกระเจียวบานนะครับจากก้องห้วยไร่นะครับก็ลงจากฮิตที่2นะครับนะแล้วก็โอ้เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด20สัปดาห์นะฮะ

0: คริสครับ
1: ครับผมโมแสดงว่าที่สองนี้ถูกแทนที่ไปแล้วจะเป็นเพลงอะไร
2: มันจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะครับโอ้หลายๆท่านแบบบีบหัวใจนะคร
1: ับ
2: สองกับหนึ่ง
1: เชื่อหลายๆคน
2: เอ้ยมันจะเป็นเพลงอะไร
1: จะเป็นเพลงที่เราอยากได้หรือเปล่า
2: โอ้แม่ๆก็มาเต็มนะครับวันนี้นะ
1: เชียร์เพลงอะไรกันเชียร
2: ์โอ้เยอะๆมากเลยครับเยอะมาก
1: เราเพลงอะไรอยู่เหรอไหนบอกสิ
2: ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกัน
1: ทางนั้นไปฮิตที่สองเลย
2: ลุยเลยครับผม
3: Hit ที่สอง

0: ที่2นะครับผมผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นั่นก็คือผลงานเพลงไอ้ทุยนั่นเองครับ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาจากฮิตที่11เลย
1: นะนี่โอ้โหมีแบบหลายๆคนกรี๊ดเลยนะแบบโอ้แอลกอฮอล์มาอยู่ฮิตที่2นึกว่าหลับมาเจเดซี่บอกว่าหายไปแล้วนึกว่าหลับคือปรากฏว่าเพลงมาอยู่ฮิตที่2
0: ไม่ได้หายไปไหน
1: นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้ทุยเนี่ยขึ้นจาก11เลยนะ
0: ครับ
1: อู๋แสดงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้มาแรงมากเลย
0: ใช่ๆๆ
1: นะ
0: เพลงมีเริ่มมีเพลงใหม่ๆเข้ามามาแรงๆในชาร์ต
1: นะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปฮิตที่1ครับคริส
0: ครับ
1: เรามาทวนฮิตที่10กันดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่10
0: ฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศอบอวนครับขึ้นมาจากฮิตที่19เลยครับผมส่วนในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่3เต้ยสั่งลาครับจาก TT Rex ในฮิตที่8ขึ้นมาจาก14ครับเต้ยก่อสร้างจากจอยรวมมิตรในฮิตที่7ขึ้นมาจาก20เลยพบหมอหน้าห้านของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในฮิตที่6ขึ้นมาจากฮิตที่9คนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ
1: ์ครับผมแล้วก็

0: ที่5นะฮะขอกำลังใจหนูเล็กกากะนะฮะกากะนะครับแล้วก็4แก้บนน้องก้านตองนะครับ3คือดอกกระเจียวบานน้องก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1
1: แล้วก็เพลงที่อยู่ในที่1คือ
0: กลางดาวจากน้องไรอัน
1: ยินดีอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่เชียร์เพลงนี้ให้อยู่ในฮิตที่1นะครับผม
0: ครับผม
1: เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอแล้วไปฟังกันเลย
0: ไปเลยจ้ะ
1: จะเจอกันในชั่วโมงหน้า
0: แล้วก็พอจบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะก็คือโลกของพึ่งนะฮะจากพี่พึ่งนะพุ่มพวงแล้วก็มีนะเฮียงขอเข้าม
1: า
0: เดี๋ยวจัดให้ฮิตที่

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย

0: อย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีท ถึง31พฤษภาคม

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: Mcord Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: มองเพลงอะไรบ้างครับพ
1: ี่ชาวร็อกครับ
0: ชอบเพลงชาวร็อกนะครับ
1: ชิมิชิมิ
0: ชาวร็อกน่ารักเชียวชาวร็อกน่ารักเชียว
1: แหมร็อกน่ารักมากเลยชิมิ
0: เปิดมาด้วยชิมิแล้วก็จีบเลยได้ไหมของหลิวอาจารย์และสกายพาร์ทแล้วก็รักน้ำมอมอ
1: ครับนี่ครับคริสครับผมในช่วงนี้เราต้องเสริมความน่ารักครับคริสครับไปดูสมมีกับสมคริสนะครับโอ้โหน่ารักนะครับผมนะก็รีบเข้ามาจองตากันได
0: ้ครับผมช่วงนี้ก็จะรับสายโทรเข้ามาขอเพลงได
1: ้ได้เลย
0: ชอบเลย
1: ครับใช่ไหมคือช่วงนี้คือลูกพี่สามารถโทรเข้ามาคุยและขอเพลงได้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะรับบ้างไม่รับบ้างครับผมจะพยายามเปิดให้
1: เราดูเล่นตัวเลยรับบ้างไม่รับบ้าง
0: ยังไม่ครบ
1: เลยพยายามรับแล้วก็พยายามเปิดเพลงตามที่พี่ขอมานะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเพลง
0: ให้โทรกลับทั้งหมดอ่ะเวลาไม่
1: มันไม่พอเออเราก็
0: เ
1: ท
0: ียบเยอะมาก
1: เออเยอะเยอะก็ค่อยๆเนาะพยายามเปิดเพลงให้นะได้แล้วก็เดี๋ยวกดมาที่เบอร์นี้เบอร์อะไรดีครับคริสครับ
0: 022481366ครับ
1: เดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะ
0: 022481366
1: นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายได้เลยครับ
0: ครับ

0: มาแล้วหนึ่งสายครับริสครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องสมคิดกับน้องหมี
1: เอาไม่ได้พี่คนช่วงนี้เป็นสมหมีสมคิดพี่สมนกนี
2: ่
1: ครับ
2: สวัสดีจ้าน้องสมคิดแล้วก็สมหมีด้วย
1: ครับอากาศเป็นไงบ้างครับทางนู้น
2: ก็ตอนนี้ร้อนอยู
0: ่สุพรรณฝนไม่ตกเลยเหรอพี่
2: นี่เมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งตกอยู
0: ่โอ้มีฝนตกบ้าง
1: ตกหนักไหมครับหรือว่านิดหน่อย
2: ก็กลางกลางจ้ะ
1: กลางกลาง
0: อู้นี่ผมขออนุญาตอวดนิดนึงตอนนี้แถวพระราม9กำลังครึ้มกำลังได้ที่เลยครับพี่
1: ครับ
0: นะคลินนะแบบดูอื่นๆดูครึ้มครึ้ม
1: แต่ไม่ตกสัก
2: ที
1: คร
2: ึ้มฝน
1: แล้ว
2: จ้า
0: ไม่แค่ครึ้มพี่แต่ไม่ตกพี่แค่ทำให้อากาศอบอ้าวเฉยๆครับพี่นกครับผม
2: อาจารย์
0: สบายใจแล้วได้อวด
1: วันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
2: โนราพัทินจ้ะ
0: แนทราเชนนะ
2: จ้า
0: ครับ
1: มอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ทุกคน FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์ด้วยจ้าแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วย
0: คร
2: ับ แล้วก็ให้พี่สุวัฒน์พี่วันวิสาแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้จ้า
0: ครับขอบยังครับ
1: ขอบคุณครับผมได้เลย
0: ขอบคุณพี่สมนกด้วยนะครับผม
1: เป็นสมบูรณ์แล้ว
0: ครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
1: สวัสดีครับโนราพัทินครับนักราเชนและกล้วยสแตมป์

0: ตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วครับคริสครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่หนูด้วยครับผม
2: สมหนูค่ะ
0: โอ้พี่สมหนูอ๋อครับผม
3: เรียกให้ถูก
0: พี่สมหนูจากอุบลใช่ไหมครับ
2: ระยอง
0: ระยองโอ้ครับผมพี่สมหนูทำอะไรอยู่ครับ
2: หุงข้าวเหมือนเดิมไหมค่ะ
1: อุ้ยกินอะไรครับวันน
0: ี้อุ้ยนี่วันนี้มีอะไรกินน่ะ
2: ยังไม่รู้เลยแต่จะออกไปดูก่อนเนี่ย
0: เอ้าเดี๋ยวคือหุงข้าวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปหากับข้าวที่ตลาดเหรอครับพี
2: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ใกล้บ้านนะไม่ไกลจากไม่ถึงโลอ่ะ
0: โอ้ไม่ไกลมากใช่ไหม
1: ฝนไม่ตกใช่ไหมครับ
0: ไม่ตกเน
2: า
0: ะ
2: ฝนไม่ตกจ้ะฝนไม่ตกจ้ะ
0: จริงๆ
1: นาทีจะตก
2: เมื่อวานตก
0: เมื่อวานตก
2: สายจ้ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ตกอุ้ยอยู่ๆผมนึกภาพอันนี้ขึ้นมาได้เลยคิสกับพี่หนูครับคือคะน้าหมูกรอบครับคะน้าหมูกรอบ
1: หยุดไม่ใช่อยู่ๆนึกได้เมื่อกี้ผมสั่ง
0: ว
1: ่าคะน้าหมูกรอบ
0: วันนี้คุณชี้นำเหรออุ้ยแต่ช่วงนี้ถ้าแบบหมูกรอบๆหน่อยนะแล้วผักคะน้าได้แบบผัดดีๆใสๆนะแบบมันดีแค่มันดี
1: ใช่ๆ
0: ด
1: ีแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ย
0: พี่หนูแบบคะน้าหมูกรอบก็ดีนะครับพี
2: ่ดูกัน
0: มีแนะนำมีแนะนำนะฮะเอาได้พี่หนูนี่อยากฟังเพลง
2: ยิ่งยาวยิ่งร้อยของเบาวีอาจารย
0: ์โจ๊ะเลยนะยิ่งยาวยิ่งร้อยนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยมาเป็นใครไหมครับ
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายอาจารย
1: ์ทุกเสียงทุกสายโอเคครับผมกินข้าวแซ่บๆนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับพี่สมหนูครับสวัสดีครับ
1: ยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งร้อย

0: บ่าวีนะครับยิ่งยาวยิ่งรอยนะครับผมผมก็พูดไม่เป็น
1: ยิ่งยาวยิ่งรอย
0: ยิ่งรอย
1: รอยรอยนี้รอยอย่างแรงวิ
0: ให้พี่ออสมาพูด
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็มั่วไปเรื่อยครับหนึ่งสายมาแล้วครับผม
0: สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ทั้งสองสมครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคุณ
1: พี่สมนันดิบนะครับ
0: พี่สมนันดิบ
2: ครับ
1: โอเคพี่สมนันดิบ
0: จากไหนครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับ
2: จากลำปางครับในหมอครับ
1: ครับลำปางคลึ้มไหมครับพี
2: ่ตอนนี้กำลังตกอยู่เลยคร
1: ับ
0: กำลังตกเลย
1: อุ้ย
2: มันดีซานไม่ตะกี้ฟังไม่ได้เลยอ่ะ
1: เขาดีกว่าเราอีกของเราแค่คลึ้มครับโอเคโอเค
0: ตกหนักหรือตกเบา
2: ก็หนักมาแล้วครับนะตอนนี้
1: เบาเย็นเลย
2: พอได้ยินพี่ยิ้วอยู่ครับ
1: ครับครับ
0: อากาศก็โอเคเลยดีเลย
1: อู้ดีจังเลยอากาศเย็นนี่ก็เขาเรียกเผื่อแผ่เนาะฝนตกช่ำๆของเราก็คลึ้มเฉย
2: มันร้อนมากเลยครับ
1: ครับครับแล้ววันนี้ก็ร้อนเยอะครับพี่ครับ
0: พี่นันดิบจะขอพี่สมนันดิบจะขอเพลงอะไรครับ
1: ครับ
2: เอาเพลงออดแอดครับ
0: ออดแอดจากพี่เท่งนะครับ
2: พะแลบแป๊บๆนะคร
1: ับ
0: ใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บกั๊บใช่ไหมคร
1: ับ อ๋อมันมีที่มาแบบฟ้าแลบแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บแก๊ปอะไรอย่างงี้ครับพวกผมชอบนะ
2: ครับ
1: เออเออ
2: ก็ขอให้จากดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยตรงของคลื่นซีอาร์ราโด FM 100ที่ลำปางครับแล้วก็แม่น้องก๊อตกับสาวเกี่ยวลมให้พี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นกสุพรรณด้วยครับ FC ทุกท่านเลยครับ
1: ครับผม
2: รับถึงดีเจทั้งสองท่านและก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยครับ
0: ครับผมได้เลย
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะโอเคออดแอดนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ความคิดถึงกำลังเดินทางครับโกไข่นาย
1: นายสนตอนนี้หนึ่งสามมาแล้วครับคริส
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสองหนุ่มสมคิดสมมีใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีสมมีตรา
1: สมเริงใจ
0: สมเริงใจอ๋อมีตราชื่อศิลปินผมหลงตลอดเลย
2: เป็นที่ไม่เคยคุยกับสองหนุ่ม
1: เหรอครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่สมเริงใจโอ้ดีใจครับผม
0: ทำไมถึงนึกโทรหาเราครับ
2: ก็นอน
1: ครับอยู่อะไรดนใจแล้วครับพี
2: ่ไม่เคยโทรติดสายหน้าไมค์ไงแต่ว่าฟังอยู่ประจำค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยก็ฟังนะ
2: ฟังเฮียเมียอยู่ประจำตอนบ่าย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ร่มเกล้านี่ครึ้มไหมครับพี่มีตกไหม
2: ไม่ครึ้มแดดจ้าเลยวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกสองสามวันน่าเมื่อวานนี่ตกแรง
0: บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตกหลายที่
1: นะแล้วร่มเกล้าก็ตกนะ
0: ผมเดินไปผมไม่เจอฝนผมเจอแต่เอ้ยทุกอย่างมันเปียกแล้วแต่เดินขึ้นจากเอ็มอาร์ทีเลยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอฝนสักทีก็แบบเอ๊ะมันจะฝนตกเมื่อไหร่มันตกไปแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่คลิกจุดเส้นไหนเส้นบางแคใช่ไหม
0: เส้นบางแคแต่เมื่อคืนเมื่อวานผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละ
1: อ๋อแต่ก็คือไม่เจอฝนอาจจะทำงานอยู่แล้วออกมาปุ๊บมันก็ตกไปเรียบร้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับก็แถวพระรามเก้าก็ครึ้มครึ้มครับพี่เรืองใจครับ
2: ใช่ค่ะครับ
1: อันนี้อวดเฉยเฉยครับ
0: วันนี้อยากจะขอเพลง
2: ครึ้มเลยแดดจ้าเลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้พี่เรืองใจอยากฟังเพลง
2: ฟังเพลงของน้องมินตาห้ามตัวค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ตัวนะครับผมได้เลยครับ
2: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: แ
2: ล้วก็สองหนุ่มห้ามตัวใครนะคะ
0: ไม่ตัวอยู่แล้ว
1: ไม่ตัวครับเราพูดโกงๆเลย
0: พูดไปตรง
1: ๆครับผมได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีคร
0: ับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับห้ามตัวแล้วก็รอเธอเป็นผลงานอีกเพลงที่ขอขึ้นมารอเธอจากแคทลาติกา
1: ครับผมนะฮะว่าเพลงนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตคุณลุง935นะครับอยู่สนามหลวงขอเพลงนี้มารอเธอนะเดี๋ยวต่อให้2เพลงเลย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐ

0: มนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่

0: 50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
3: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเราเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ11ถึง15พฤษภาคม2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่ สุนารีราชสีมามี
1: ชนอภิชาติ
0: ชนอภิช
1: าติหนุ่มอบต.
0: อบต.
1: แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไปไปไป
1: เอาอีกทีช้าช้าช้าช้า
0: จะไปไปไป
1: อ๋ออันนี้คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทการครับผม
1: ครับ
0: จะไปไปไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
1: ไปไปไป

0: เก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามมณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะ
0: หนึ
1: ค
0: ่
1: ร
0: ง
1: ับ
0: เพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จ
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: ไป
0: ใช
1: ไป
0: ่ใช
1: ไป
0: ่
1: เก๋วันทการนะครับ
0: คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บจะไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมอ่ะมาเพลงที่สองนะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG Record นะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้ม Voice นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโลกซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ depression world คือโรค
0: โรคตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็น
0: โรคซึมเศร้ากับโรคอ๋อเล่นคำครับ
1: โอเคฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเนยพัศวรสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกสเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้า
0: ๆมันก็ต้อง
1: เริ่มมา
0: เข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่าราติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

0: รัติการแห่งความเหงาจากปานปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TIG โรคซึมเศร้า Depression World เนยพัสวรรณนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
1: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
0: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
3: ใช่แล้ว
2: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโกษาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่สองตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มี

0: การเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cord Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
10: M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GCองค์กรแรกของโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นที่1ในกลุ่ม Chemical Sector ด้วยคะแนนสูงสุด7ปีต่อเนื่องเราพร้อมเดินหน้าสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
13: รู้หรือไม่แค่ เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
16: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
17: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
16: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
17: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองแหละครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชตศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานกาญจนพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่สองดาวลูกไก่ตอนสองนะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอนหนึ่งตอนสองครับ

มิชัยบัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วเย้าจึงตั้งศรัทธา

ก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบท

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่สองบัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนา

รองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่สองดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศ์ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: รวมเรื่องชาติชื่อไทย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า

0: MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนย์ต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกว่ามีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มี
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้านที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลหุ่นตอนนี้คุณอ้อมทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในช่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่กับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานทำ
0: คร
1: ับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร
0: ์ค่ะ
1: คาสิโน
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อมชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันหาย

0: ไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farming ที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นบ้านแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณออมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: ว่าศาลสูงจะบอกว่า 19% หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: ค
1: ่ะ
0: คือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลฮุนต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณออม ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลฮุนเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย3-4ธนาคาร
1: คร
0: ับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดน

นะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็

0: มีสัตว์อันหนึ่งที่เรียกว่าหุยหวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยหวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มนึงก็คือ BIC ครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มเฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยหวันที่มีหุ้นโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพูชาด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้พอไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยหวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอพวกแบงค์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: ธนาคารแพนด้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: เนี่ยแพนด้าแบงค์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ย ถ้าจะระดมทุนกันจริงๆ

0: แล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห่วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่สี่พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เหล่าใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนนะครับมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของฮุนมานีลูกของฮุนเซนนะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 900,00060,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่ 1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลอุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200 บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้
1: อม
0: แต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เกษ
0: ตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่2นะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อมว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สองค
1: ิ
0: ดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที
1: ่
0: เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นธมดาหรือที่โอสมิตนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี
1: ้ก็กู้คืนยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากครับแต่ว่าตอนนี้คุณเซนเดินสายอยู
1: ่ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้านะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลคุณแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลคุณเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลื่นไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี
1: ้
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลคุณนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BSQ 35,000 คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BSQ แต่ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BSQก็คงไม่มีใครอยู่กับคุณเซนน
1: ี่
0: แหละมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: รัฐบาลของฮุนมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย นี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะอืม
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมนะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุย
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
1: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
1: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห้วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นใช่ไหมครับ อย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้วิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณน้องว่า 61% ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า 61% นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ senator พวก senate เนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสัมฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี
1: ้
0: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อเฉานะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาคมีอะไรเยอะๆมากมายไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะมันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี
1: ้
0: ผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพอองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณออมนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ 100%ที่อยู่ภายใต้กรอบธรรมนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะครับก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้น การปล่อยนักโทษการเมืองรัฐใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจีแล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันหนึ่งซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกหลายก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออกหลายเขาเตรียมไปอยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามินอองไลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะฮะเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในช่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก
1: ็
0: คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี้บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BIC ในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2023นะฮะเป็นต้นมา คนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Shwegogo ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ 11,000 กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
0: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้ว
1: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงจริงถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
1: มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
0: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับนะแล้วเหมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมันลงเรือที่มันดาเลแม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
1: ค
0: ่ะโมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
1: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะเสียจานแย่งกันนะ
0: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
1: ะ
0: อังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างบุญหนาฝาข้างนะฮะท ทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าคุณอ้อมที่หมวกบ๊อบเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพะเนี่ยก็แปลว่าแก้วอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้ง9เนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่9ชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟรายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัตชินนะฮะรัตชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตชินทางเหนือของรัชฉานนะครับเหนือจากมัณฑะเลย์ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก 3,000 ตันคุณอ้อ
1: เห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย
0: ์นานพอสมควรแล้ว
1: นานเหรอ
0: แต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นานมันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ใน Guinness Book แล้วว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัตกชินแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับเพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะความขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มันไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวสองข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียวซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆ เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัฐชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
1: คร
0: ับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55ล้านคนเนี่ยนะครับ 65% คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห่วงอารยธรรมอุตสาหกรรมนี
1: ้ค่ะทับทิมโมกบนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค
0: ุ
1: ณภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกระเทาะอะไรนะครับคือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุปกรณ์
1: รู้เลย
0: นะครับอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อในเนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่
1: อง
0: ครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน 11,000 กลัดเนี่ยคุณอ้อมมันไม่ธรรมดานะฮะมันไม่ธรรมดา
1: บินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย
0: ์ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ขายเป็น อันนี้เขาจะก็จะต้อง ขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลายหนองแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขา

0: ายทั่วไปคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมง
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
1: อืม
0: ถึงจะได้มานะคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
1: อืม
0: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณ
1: อื
0: น้อง
1: ม
0: แต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
1: อืม
0: ครับมันจะมีเจ็ดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงอ่ะตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงๆหน้าเลยนะคุณอ้อเหมือนก้อน
1: ค
0: หิ
1: ่ะ
0: นก้อนหนึ่งนี่แหละ
1: อืม
0: ก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็
1: อ
0: ม
1: ื
0: ีเยอ
1: ม
0: ะๆนะพวกนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มันกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตาถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มีนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่1962เป็นต้น
1: ค่ะ
0: คุณอ้อ
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่าเยอ
0: ด
1: ะ
0: ีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
1: หายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่มีวาระซ่อนเร้น
1: อะไรอยู่แล้ว
0: ก็เพราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อนมากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้อง
1: ค่ะ
0: นะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสีหศักดิ์ตัวเกศแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
1: ค
0: ่ะก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทริก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนซัมมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่า ยังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองไหลก็เป็นพลเรือนแล้วนะเป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองไหล
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไม่เคยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจฟังคุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค
1: ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นๆคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ่นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรอจ๊ะ
1: ใช่แต่เดี๋ยวไหมเอิ่นกินแรง
0: ชวนมากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ่นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะคนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินหลาจังหวัดเซินหลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อมแล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุดไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณอ้อมแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
0: อะไรนะจัง
1: จิ้มก้อง
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
0: ค่ะ
1: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูนะถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับ แล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพนายกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุดไทยนะหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไข่ดำมา2321แล้วก็พี่น้องไข่ดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้ในงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดิน

0: ินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่พอนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่2ก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแผนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็กวาดต้อนมาระลอกที่2ก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกันเพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณน้องนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก
1: ็
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห้วงเวลานั้นแล้วในห้วงที่3อันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บนึงค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยต่อค่ะที่เดียนเบียนฟูนะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเบียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ย597 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงศาลีนะแขวงพงศาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ
1: ์
0: ของตัวเอง พี่คุณอ้อมจำทรงผมที่น้องไทยทำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับ

0: ไว้ที่เหนือไหล่บ่าไหล
1: ่
0: มานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยดำ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเอื้อมไหล่นะฮะก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่2เนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลกปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายถอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่3จะเรียกว่าทรงจุบผมก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่3ทรงที่4ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: กระต
0: ่อนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่4ทรงที่5เขาเรียกว่าคอร์ดซอยสำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่เขาเรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขัดไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่6เนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหรับคนที่19ไปถึงอายุ20ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไห
1: ม
0: ผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่7นะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: แค่ป่าบ่าค่ะอาจารย
0: ์ป่าบ่า
1: ใช
0: ่ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม่ถึงไม่เคยถึงกลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ
0: ้คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามนะอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่ปรากฏนะ
1: ยังไม่ปรากฏใช่ไหม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณอ้อมนะครับก็

0: จะอยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกั้นอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดนี่แหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ 100.5 ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณออกก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูง นะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำเขาออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะฮะเป็นตุกนะปั้นเก้าตุกนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายถอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นเก้าตุกไว้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเก้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันนึงพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่อพยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะฮะทำกับข้าวอย่างนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อย

0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซบก็เลยเป็นแจ้บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกรรม
1: บักกรรม
0: บักกรรมคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อดาราบักกรรม
1: อ๋อ
0: แต่เอื้อดารานี่เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกรรมที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจําได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจําได้ใช่ไหม
1: จําได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอื้อดาราสามีเป็นไทยดําไอ้เกวียนบักกรรมก็ขึ้นฮอดอยู่นะนะครับขึ้นฮอดอยู่นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาว นะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห่วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักที่แปลว่าฮักเนี่ยนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการขันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทำเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยขาวเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลงหรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นออแกนิก 100% แล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ 5 Nona Singapura Music

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาดไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโด
ดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาติไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แรงของแมวตัวจริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: แรงของแมวตัวจริง
1: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่3และพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์เมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรา ามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน 23% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก 350-450 มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

ก็เก็บกันเก็บกันแบบว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้โหมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทราในเมืองเลยนะรามอินทราตีสองครึ่งก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทรา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะไม่มีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ด400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้เอ๋นะคะนี่เห็นมั้ยเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยกูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์ไอ้วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคืนที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พุธกลางคืนเหรอโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่านะ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เอาละค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านเนี่ยก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดความเขาลดความปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะตำสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณเมืองมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาดจุด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองไอ้บ้ามันทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อกร็อกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้คือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอาสองเพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18 มิถุนายน 18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญ
ขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17 มีนา 25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันหลับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44นะไม่รู้ว่าวันอะไรเกิดวันจันทร์ที่30 มีนา 13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56 56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดนึงเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: อุ้มค่ะ
1: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
0: ชลบุรีค่ะ
1: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้เขาข่าวคือโคมรู้ป่ะเนี่ย
0: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ที่ชลบุรีมาวันนี้จะเกิดค่ะ
0: จะดูให้ลูกชายนะคะ
1: ลูกชายชื่อน้อง
0: น้องต่อค่ะ
1: น้องต่อค่ะ
0: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
1: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
0: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
1: เพราะว่าท่าทางจะแบบนะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม
0: ่
1: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50 50วันที่1มีนา50 1มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
0: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
1: โอเคโอ้ยใช้เงินเฟืองจริงๆคือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่เขาแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลย
0: แล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะ
1: มิถุนายนนี่น่าล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
0: เขาเก่งแล้ว
1: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
0: ก็อาจจะมีเกณฑ
1: ์
0: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
1: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาเลาะไปปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลย
0: ถ้
1: าไม่กดดันเมื่อไหร่ได้พลาดเมื่อนั้นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้าเป็นกำลังใจค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
1: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
1: ชื่อเล่นชื่อ
2: คือโก้งครับ
1: โก้ง
2: โก้งครับสโลก็ไก่ไม่โทงองูครับผม
1: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
1: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนสุภักดีแล้วก
1: ็ชื่อเล่น
2: ชื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
1: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
1: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
1: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา 7:30 นครับ
1: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาคมปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้ง2คนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตอนนี้
1: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
2: ครับ
1: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้

0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆ
1: คร
0: ับ พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
1: ครับผม
0: หมายถึงดวงเขาอะ
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวส
1: ่
0: วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
1: โอ้ใช่ครับผม
0: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
1: โอ้ถูกต้องครับผมแต่นี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
1: จะไปด้วยกันคร
0: ับ
1: ผม
0: เขารักกันมาก
1: คร
0: ับ น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: ครับ
0: ทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าแม่ถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
1: แต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
1: ่
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้ง
1: คร
0: ับ แต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
1: ครับผมและทีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
1: เลยเหรอครับ
0: เขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
1: เอาอย่างนี้จริงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยปิดเพิ่งปิดนี่ครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
1: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร
1: ่51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
1: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไปชีวิตนึงเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
1: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมแต่เนี่ย
0: โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
1: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการ
1: คร
0: ับจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ๆครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตัวเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนนะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตัวเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
1: เพราะแบบนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือที่เราอยากจะรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
1: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BOCAL มีตัวอย่าง

0: แคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ละค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบเลยสักอย่างนึงนะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมสำหรับของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวัง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวันวรรุษขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยก่อนที่เราจะพา